0: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกะแรดทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: ฮัลโหล
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเราทักกันว่าฮัลโหลก่อนเลยเหมือนโทรศัพท์เลยนะเพราะว่ารู้สึกเหมือนโทรศัพท์อ่ะมันก็เลยเห็นนะแล้วว่าฮัลโหลอ่ะแต่จริงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีวันซ้อมวันหยุดนะคะ
1: ครับผมนะฮะก็อ่ะอีกหนึ่งสุกจ้าเธอกลับวันไหนเนี่ยอาทิตย์หน้ามายัง
2: กลับวันนี้กลับวันนี
1: ้เอาเหรอกลับวันนี้เลยเหรอ
2: กลับวันนี้กลับวันนี้แล้วก็วันจันทร์ฉันแทนหนิงไง
1: อ๋อเหรอโอเคคุณหนิงยังคงต้องรักษาเนื้อรักษาตัวต่อไปนะคะใช้เสียงไม่ได้ค่ะคือพูดได้แหละแต่ว่าก็แบบต้อง
2: ไม่เยอะ
1: เออหลายคนก็เป็นนะดาด้าก็เป็นนะจริงๆดาด้าก็หมอสั่งให้หยุดเดือนเหมือนกัน
2: อ๋อเหรอ
1: แต่นางไม่หยุดนางงกไม่นางนางขยันอ่ะโอเค
2: นางทำงานเหมือนกับเงินที่บ้านมีปัญหา
1: เอาเถอะนะฮะ
2: ตัดมาที่ทางเราอะปัญหาควรจะมีมากกว่านางแต่ไม่ยอมทำอยู่เนี่ยนะคนเราคนก็เรียกได้ว่าทุกคนแหละค่ะมีสิทธิ์ที่จะเลือกทำอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเอาเท่าที่ไหวปะคุณอันคุณก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะช่วงที่คุณทำงานเยอะๆคุณมีผลกับร่างกายไหมคะตอนนั้น
1: ก็คงมีอะครับแต่ผมไม่ได้ใส่อุปกรณ์ติดตามตัวอะไรทั้งสิ้นผมก็ใช้สติสัมปชัญญะซึ่งบางทีก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่ในการหา work life balance ตัวเองซึ่งบางทีพูดตรงๆนะไม่มีอยู่จริง
2: มันไม่บาลานซ์ไม่แต่ตอนนั้นมันก็มีผลกับคุณเนี่ยมือที่เป็นเม็ดจำได้ใช่ไหมถึงที่เป็นรอยมันบางทีร่างกายมันก็พยายามเขาก็พยายามจะช่วยเตือนเราแล้วก็บอกเราว่าเราถึงจุดที่เราควรจะต้องพักแล้วเหมือนกันนะคะแล้วคุณก็ต้องกลายเป็นแบบช่วงนั้นนอนเยอะใช่ไหมมันถึงจะดีขึ้น
1: ก็ไม่ในที่สุดก็ไปหาหมอแหละแล้วเราก็เจอว่าเราไม่สบายอะไรเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบมันก็เป็นมันหลายๆเรื่องมันเป็นเรื่องที่เราไม่น่าป่วยไม่หรือมันน่าจะเกิดจากภูมิคุ้มกันเราไม่ดีเพราะว่าภูมิตกหรือลิงอันคิดว่า
2: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ดูแลสุขภาพค่ะเอาก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้กรุงเทพฝนตกทุกวันไหมคะคุณผัวดัดคะ
1: ตกทุกวันค่ะตกทุกวันค่ะ
2: โอ้ตายแล้วน้ำท่วมไหมคะอโศกค่ะ
1: ไม่เห็นนะเพราะว่าไม่เห็นอย่างหนึ่งก็เพราะว่าตอนมันตกเนี่ยส่วนใหญ่ตกกลางคืนนะอันคิดว่าตกกลางคืนจะเยอะนะครับก็หรือไม่ก็ตกหัวค่ำอะไรเงี้ยแต่เป็นช่วงเวลาที่อันไม่ได้อยู่แถวนี้ไงออมแต่ว่าผมไม่ได้บอกมันไม่มีนะแต่ตัวผมเองผมยังไม่เจอเหตุการณ์น้ำท่วมใดๆผมเจอแต่หลังคารั่วที่บ้านซึ่งเรียกใช้แล้วเตรียมอีกแล้วนิดนึง
2: ที่เดิมปะ
1: ที่เดิมแต่ว่าวันนั้นมันตกหนักมากเลยตกหนักมากแล้วมันตกนานมากแล้วมันลงมานิดหน่อยมันลงมาน้อยมากครับก็สู้
2: เพราะว่า
1: เรื่องน้ำเรื่องที่ต้องถาม
2: เพราะว่าต้องถามเพราะว่าจะได้เตรียมใจไงว่าอ่ะแน่นอนกลับไปพกเสื้อฝนเหมือนเดิมกลับไปพกรองเท้ายางเหมือนเดิมแล้วแบกขึ้นไหล่ขึ้นบ่าหลังแล้วก็เตรียมไว้เดินอ่ะอุปกรณ์ที่ทุกคนต้องใช้ช่วยชีวิตอ่ะอยู่ญี่ปุ่นฝนตกทุกวันอ่ะแล้วแต่ว่าจะใส่เสื้อกันฝนหรือว่าจะใช้ร่มนะคะใดๆก็อุปกรณ์ใดๆพวกนี้ก็จะทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นโดยเฉพาะคนที่ต้องเดินไง
1: เข้าใจ
2: นะ
1: ครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีอุปกรณ์เป็นตัวช่วยเอาไว้ตามเหมาะสมกันละกันนะครับนี่ไงข้อความคุณผู้ฟังส่งเข้ามาบอกว่าพูดถึงปุ๊บตอนนี้ลาดพร้าวฝนตกเลยเมื่อคืนฝนตกหนักอยู่ค่ะเม็ดน่าจะใหญ่เพราะว่าเสียงดังจริงเมื่อวานก็เจออยู่เมื่อวานฝนตกนะครับแต่นี้ทักมาบอกว่ามุกเหล็กเช้านี้อากาศดีมากก็สลับกันไปในแต่ละที่วันนี้ยังไม่ได้ประสานเสียงมากแต่ถ้าวันนี้จริงๆก็ไม่
2: เลวร้ายใช่ไหม
1: คือเข้าใจอาการแบบเมฆสีเข้มแต่แดดก็เข้มเหมือนกันว่า
2: ขมุขมัว
1: ไม่แดดแบบแดดตรงที่ไม่มีแดดคือเปรี้ยงมากเลยแต่
2: ก็จ้าเลยถูกไหม
1: แต่ตรงที่เมฆแบบสีเข้มนี่คือเข้มกว่าเทาอีกกับบางจุดน่ะตอนนี้นะถ้ามองจากมุมสูงของข้าพเจ้านั้นแล้ว
2: ฮะถ้ามุมนั้นก็ฟ้าขมุกขมัวนิดหน่อยละค่ะเพราะว่าออฟฟิศเรากระจก2ชั้นไงเฮ้ยคุณภูแล้วถ้าตอนนี้คุณชัชชาติเขาลาออกแล้วใช่ไหม
1: ใช
2: ่ก็คือรักษาการโดยกรุงเทพปลัดใช่ไหมฮะ
1: ใช่ถูกต้อง
2: คือถ้าน้ำท่วมใครดู
1: ก็จะต้องแบบลงมันก็มีทีมปฏิบัติการตามปกติตามหน้าที่ตามปกติได้อยู่แหละผมว่าไม่ได้มีปัญหาล่ะผมคิดว่า
2: เขาคงวางไว้เสร็จแล้วเน
1: า
2: ะ
1: สิ่งที่มันวางไว้นโยบายอะไรกันต่างๆแหมมันเราออกปุ๊บน้ำท่วมปั๊บผมว่าก็น่ากลัวแล้วแต่ว่าระบบเราไม่ได้เลยแปลว่าทำไมน้ำท่วมหรือไม่ท่วมขึ้นกับบุคคลเหรอประเทศนี้มันก็น่ากลัว
2: เพราะฉะนั้นนะคะอันนี้คุณกรุงเทพว่าใช้ชีวิตปกติแล้วก็เตรียมตัวออกไปเลือกตั้งนะคะอีก60วันใช่ไหมคะ
1: โอ้ยจำไม่ได้ละประมาณมั้งแถวนั้นบ
2: อกเพราะถ้าเขาออกเร็วอะถ้าเขาออกก่อนมันจะไม่ใช่45มันจะกลายเป็น60เนาะก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวฟังแล้วกันว่าใครจะเป็นผู้ว่าที่คุณรู้สึกว่าตอบโจทย์คุณสำหรับคนกรุงเทพก็อ่านนโยบายไปแต่ตัวทางทีมชาติชาติเขาก็บอกว่าไม่ให้ใครเอาทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขาไปอยู่ในกระบวนการหาเสียงของคนอื่นที่เป็นผู้ลงสมัครไม่ว่าจะเป็นสกหรืออะไรถูกไหมฮะเขาบอกเอาไว้
1: ใช่ถูกต้องเขาก็มีการประกาศตรงนั้นออกมาก็ชัดเจนผมว่าเขาเป็นคนชัดเจนดีนะฮะเนี่ยภาษีเจริญแดดแดงจ้าอยู่เลยค่ะแล้วก็มีข้อความถามนะครับพี่อ้อมไปญี่ปุ่นบ่อยๆแบบนี้โอ้โหเยอะมากเลยอ้อมทำไมคนใจตรงกันนะ
2: ทำไมเหรอเรื่องหวยเหรอ
1: ไม่เขาไม่ถามเธอเรื่องหวยว่าอันพี่อ้อมไปญี่ปุ่นกับใครเหรอคะเห็นไปบ่อยอีกอันนึงว่าพี่อ้อมไปญี่ปุ่นแบบนี้แอบมีแฟนอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะนะเห็นไหม
2: แหมถ้าถามเร็วกว่านี้สัก30ปีฉันจะตอบว่าใช่
1: 30ปีเลยเหรอ
2: 30ปีเมื่อก่อนนานๆเมื่อก่อนแฟนเป็นนักเรียนญี่ปุ่นค่ะ
1: อ๋อเหรอการละครั้งหนึ่งเหรอ
2: การละครั้งหนึ่งตอนวัยรุ่นค่ะ
1: อ๋อเหรอ
2: ตอนวัยรุ่นมีแฟนเรียนอยู่ญี่ปุ่นค่ะวัยรุ่นมากด้วยนะคะ
1: อืม
2: ปัจจุบันมาเพราะว่าชอบแค่นั้นแหละค่ะ
1: ค่ะง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อน
2: ไม่มีอะไรซับซ้อนแค่ชอบแล้วมันเป็นประเทศที่เอาว่ามันเป็นเมืองที่ใช้ชีวิตคนเดียวง่ายเพราะว่ากลายเป็นว่าเมื่อคุณเข้าไปกินต่อให้คุณกินโอมากาเสะคุณนั่งคนเดียวได้บนเคาน์เตอร์และที่มันชอบคือหันไปทางขวานี่ก็ฝรั่งคนเดียวหันไปทางนู้นนี่ก็น่าจะชาติอื่นคนเดียวเอเชียนคนเดียวฝรั่งคนเดียวเอเชียนคนเดียวเป็นแบบคือเขาไม่หวงที่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาจะต้องจัดที่แบบหวงเมื่อก่อนญี่ปุ่นเนี่ยบางร้านน่ะต่อให้เราอยากจ่ายดับเบิลใช่ไหมเพื่อจะเข้าไปทานอะไรเขาก็ไม่รับถูกไหมฮะจ่ายสองเพื่อเข้าไปทานหนึ่งเขาก็ไม่รับแต่เดี๋ยวนี้จ่ายหนึ่งทานหนึ่งแล้วมันเป็นสังคมที่คนเดินทางคนเดียวเยอะขึ้นมากนะเท่าที่อ้อมเห็นน่ะวันนั้นในบทอ้อมเคยไปร้านนั้นอะวันนั้นเขารับเต็มที่สุดประมาณ13ที่อ้อมก็นับไว้ประมาณ13หรือ14แต่ล่าสุดที่อ้อมไปอะรับประมาณ10หรือยังไงเนี่ยแล้ว1111111มากสุดคือ3ที่เหลือ111111หมดเลยอ่ะดี
1: ครับก็เขาก็เป็นเมืองที่ทำหลายหลายอย่างดีไซน์ไว้สำหรับการมาคนเดียวอยู่คนเดียวผมแต่ไม่รู้ผมไม่รู้สึกว่าไม่ต้องดีไซน์ผมก็ไม่ได้เขินอะไรกับการใช้ชีวิตคนเดียวนะ
2: ฮะผม
1: เป็นคนเฉยมากกินข้าวคนเดียวดูหนังคนเดียวผมทำได้หมดเลย
2: ทำได้หมดเลยคือเราทำสิ่งนี้มาตลอดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกกับเดินทางคนเดียวอะไรแบบเนี้ยแต่เราแค่จะรู้สึกว่าโลกมันเปิดกว้างขึ้นจากประเทศที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เห็นคนเดียวแบบอันนี้จัดโต๊ะเพื่อคนเดียวอะร้านกาแฟหลายๆร้านตอนเนี้ยมีโต๊ะคนเดียวแล้วนะหันออกแล้วนั่งออกเลยอะเอาแบบมันดีว่ะแล้วบางครั้งก็เป็นเยอะนะ
1: ผมก็มีคนรอบตัวบ้างบางคนอะไรเงี้ยเพราะไม่ได้บอกว่ามันผิดนะผมไม่ได้บอกว่ามันผิดแต่คือบางคนที่บอกว่าไม่อ่ะฉันกินข้าวคนเดียวไม่ได้ไม่อ่ะฉันดูหนังคนเดียวไม่ได้ไม่อ่ะฉันทำอะไรคนเดียวไม่ได้จริงๆอ่ะผมว่าสำคัญนะคุณแค่เปลี่ยนเสียงที่คุณคุยกับตัวคุณเองอ่ะแค่นั้นเองเสียงเนี่ยหัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าใช้เสียงโน้ตออกเทปสูงออกเทปต่ำแต่เสียงที่เราบอกกับตัวเองว่าเราทำไม่ได้เสียงที่เราบอกกับตัวเองว่าฉันไม่ใช่คนแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะผมว่าเราเปลี่ยน

0: ินข้าวฉันก็พกแม่ซื้อไปด้วยฉันก็คุยกับฉันคนเดียวเสียงในหัวฉันก็ออกมาตอบโต้กับตัวเองคนเดียวเพราะฉะนั้นการไปนั่งร้านคนเดียวอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ป่ะฮะ
1: เช้านี้คุณผู้ฟังทำหน้าที่เป็นนักข่าวกันนะครับขอบคุณสำหรับคำถามค่ะเพราะอยากรู้เหมือนกันแล้วก็ พี่อ้อมเป็นเมืองเดิมหรือเปล่าหรือว่าพี่อ้อมเวลาไปเปลี่ยนเมืองไปเรื่อยๆนะนะนี่เหมือนแบบอยู่หน้าแบบจ่อไมค์สัมภาษณ์คุณอ้อมเลยนะฮะนิดนึง
0: ค่ะ
1: อีกนี้ครับผมนะอ่ะก็คุณอ้อมก็เปลี่ยนบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะมีที่หลักของเขาแล้วเขาก็จะแบบเอาไปนู่นนิดไปนี่หน่อยนิดๆหน่อยๆนี่เขาก็ชวนผมนะบอกว่าอันเราไปญี่ปุ่นด้วยกันไหมตอนเขาชวนผมผมจะตกใจเลยว่าจริงเหรอเราไปกันสองคนเหรออ้อมเธอคิดอะไรกับฉันหรือเปล่า
0: คนละห้องปะ
1: อ้าวโทษเสียใจเลยผิดหวังเลยเนี่ย
0: ทำไมคนละห้องดีวะ
1: นั่นแหละนั่นแหละนะฮะแต่ถ้าไปก็เดี๋ยวทวุ่นวายกับกรีนมอร์นิ่งโชว์คุณมีสักคนหนึ่งอยู่สตูนะจ๊ะ
0: อ๋อแล้วนี่จะจัดคนละห้องเนี้ยเหร
1: อจัดคนละห้องเราแย่ง Wi-Fi กันนะครับภาษีเจริญแดดจ้ารังสิตแดดดีกำลังจิบกาแฟแล้วมองนั่งดูพระอาทิตย์อยู่โอ้โหเห็นไหมชีวิตแฮปปี้จริงไหมคะพี่อ้อมที่ตอนนี้ได้ข่าวว่าญี่ปุ่นลดภาษีค่าอาหารเลย 0%
0: อ๋อตอนนี้มันยังไม่สะเทือนถึงอ้อมเท่าไหร่เลยค่ะข่าวมันเพิ่งมาเมื่อวานตอนเย็นใช่ไหมคะข่าวเพิ่งมาตอนเย็นแต่ว่าโดยปกติเราถูกบวกไปแล้วอะแต่ยกเว้นเวลาเราซื้อของที่เกิน 5,000 เยนใช่ไหมตอนนั้นอะเราไปรีฟันเอาได้ยังเป็นปกติอยู่เนาะแต่อาหารยังไม่รู้สึกนะคะแต่จริงอะราคามันขึ้นอยู่แล้วอะเดี๋ยวนี้ไม่ถึง100เยนมันแทบซื้ออะไรไม่ได้ในซูเปอร
1: ์ครับทุกอย่างก็ขยับนะครับค่าครองชีพสูงครับแต่ว่ารายได้อาจจะขยับตามไม่ค่อยทันเพราะฉะนั้นเรายิ่งต้องใช้สติกันมากขึ้นนะครับในหลายๆเรื่องกันนะฮะเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของโอ้โหสารพัดเรื่องของโลกที่เขาปลดพนักงานกันนะครับไม่ได้เอาข่าวร้ายมาฝากนะครับแต่ผมคิดว่าเราเอาข้อเท็จจริงมาคุยกันต่างหากแต่ก่อนอื่นขอเริ่มที่ข่าวสปอคนะอ้อมนะ
0: เ
1: ม
0: ื่อ
1: ว
0: าน
1: น
0: ี
1: ้คิดว่าพวกเราคงได้กันนะครับกับประกาศการของสำนักพระราชวังเรื่องของสมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับก็คือองค์พาของพวกเรานี่แหละนะครับซึ่งเราน่าจะทราบกันนะครับว่าพระองค์ทรงพระประชวรหมดสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยแล้วก็ส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตั้งแต่15ธันวาคม2565นะครับก็ปีนี้2019นะฮะหลังจากนั้นก็ทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะนะครับคณะแพทย์ผมอ่านเลยนะคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเมษายนที่ผ่านมาพุทธศักราช2019นี้คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพนาพีก็คือช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะก็คือลำไส้ใหญ่ครับทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระทัยเต้นผิดจังหวะและการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกตินะครับซึ่งคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะก็คือปอดและภวกะก็คือไตอย่างต่อเนื่องนะครับถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับลงชื่อเมื่อวันที่21พฤษภาคมก็คือเมื่อวานนี้นะครับอันนี้คืออัปเดตนะครับก็เดี๋ยวผมคิดว่าพวกเราทุกคนก็คงรอคอยกันการอัปเดตก็รอแถลงการจากสำนักพระราชวังอย่างเป็นทางการเรื่อยๆกันไปพร้อมๆกันก็แล้วกันระหว่างนี้ก็เราก็สงใจกันนะครับผม
0: ครับก็เข้าสู่เรื่องของชีวิตประจำวันเนาะ
1: นามเราอัปเดตเรื่องนี้ดีไหมฮะเรื่องล่าสุดมีการแจ้งข้อหาคนขับรถไฟคนขับรถเมย์พนักงานกั้นทางรถไฟและว่าประมาทเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับในเบื้องต้น3คนก่อนนะครับส่วนรถที่จอดคล่อมทางรถไฟนั้นจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่เป็นหนึ่งในประเด็นที่คณะพนักงานสอบสวนกำลังหารือกันอยู่ก็ต้องมีการพิสูจน์ทราบแต่ละคันพร้อมคนขับจะมีการเชิญมาให้ข้อมูลเพื่อเป็นพยานด้วยนะครับว่าการขับรถคล่อมทางรถไฟนั้นมีเจตนาหรือไม่อันนี้ก็แฟร์อยู่นะผมว่ามันต้องดูเจตนาเหมือนกันบางทีมันก็ไม่รู้อ่ะรอดูแล้วกันผมว่ามันก็มีภาพวงจรปิดหรือคำอธิบายกันอยู่นะครับรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นผิดพรบจราจรหรือไม่ตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่มีการแจ้งข้อหาเรื่องนี้กับใครแต่หากพบว่าเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรก็จะมีการดำเนินคดีทางกฎหมายกันต่อนะครับอัปเดตเรื่องนี้ตอบด้วยนิดหนึ่งครับ
0: แต่ทางฝั่งผบ.ตร.นะคะก็

0: สั่งเข้มค่ะบังคับใช้กฎหมายตรงจุดตัดทางรถไฟเขาจะนัดถกกับตำรวจทั่วประเทศนะคะก็เมื่อวานนี้มีการประชุมว่าสั่งการว่าจุดที่เป็นจุดตัดระหว่างทางเดินกับทางรถไฟเนี่ยให้เจ้าหน้าที่จราจรสร้างวินัยจราจรและเคารพกฎเครื่องหมายกับผู้ใช้รถนะคะหากมีการฝ่าฝืนต้องบังคับใช้กฎหมายดังนั้นจะเป็นการซักซ้อมหรือทบทวนหรือมีมาตรการเบื้องต้นอย่างไรก็ดำเนินการไปโดยวันที่26นี้อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ค่ะจะเรียกผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อให้ข้อคิดเห็นและนำและข้อแนะนำด้วยตัวเองรวมถึงจะประชุมผ่านระบบวิดีโอคอลคอนเฟอเรนซ์นะคะกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้ใน 2-3 ประเด็นที่ท่านคิดว่าเป็นเรื่องด่วนนะคะเมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่านอกจากผู้ขับขี่ไม่รักษาวินัยจราจรแล้วยังพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปล่อยสัญญาณไฟเพื่อจัดการระบายการจราจรเนี่ยผบ.ตร.ก็เลยกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องด้วยเพราะผู้ใช้รถใช้ถนนเริ่มมีปริมาณมากขึ้นแต่ถนนมีจำนวนเท่าเดิมนะคะประกอบกับมีการสร้างก่อสร้างบนพื้นที่บิดจราจรด้วยทำรถไฟฟ้าจึงเป็นปัจจัยที่ทำให้การจราจรติดขัดดังนั้นตำรวจจราจรหรือผู้บริหารระดับสูงก็จะต้องช่วยกันว่าจะใช้อะไรมาเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการระบายรถหรือว่าใช้สัญญาณไฟให้สอดคล้องกันมากขึ้นแต่ยอมรับว่าไม่สามารถแก้ไขได้ในวัน2วันคงต้องใช้เวลาแต่จะพยายามอย่างเต็มที่ค่ะอันนี้คือผบ.ตร.
1: นะฮะในขณะที่ก็มันมีรายงานข่าวออกมาอย่างเช่นเขาไปสัมภาษณ์นะครับหลายๆคนอย่างเช่นคนทำงานนักเรียนนักศึกษาที่ต้องเดินทางเข้าเมืองในกรุงเทพเราเนี่ยนะฮะในแต่ละวันนะครับก็ที่ใช้รถไฟอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าแบบตลอดสายจ่าย13บาทอันนี้ผมก็ไม่เคยทราบนะไม่รู้จริง
0: เพราะว่าเป็นรถไฟข้างล่างมันไม่ใช่พวกแอร์พอร์ตเดลวิงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่าโดยสารจะถูกคนที่รับเข้ามาจากฝั่งลาดกระบังฝั่งทางนู้นน่ะเขาใช้ตรงเนี้ยค่ารถไฟมันถูกจริงคุณอั๋นแต่ว่าถามว่าสบายไหมมันไม่ได้สบายหรอกมันยืนมันเป็นชั้น3
1: นะฮะแต่เขาบอกว่าเป็นทางเลือกที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็หลายคนเลือกที่จะใช้สิ่งนี้ด้วยเหตุผลคือทั้งสะดวกและประหยัดจริงๆเพราะฉะนั้นนะตอนนี้สะดวกกับประหยัดคือหัวใจหลักของคนกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าด้วยสิ่งที่เป็นแนวคิดว่าจะใช้ในการแก้ปัญหาจะดึงความสะดวกความประหยัดนี้ออกไปจากชีวิตของพวกเขานะครับผมไม่ได้บอกว่าถ้าเราคิดจะแก้ปัญหาหรือจะทำอะไรให้มันดีขึ้นแล้วเราจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะฮะแต่ว่าก็ต้องฟังเสียงสะท้อนกันเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าการแก้ปัญหามันคือวิธีการดึงเรื่องนั้นออกไปเลยหรือเปล่าอย่างเช่น
0: จะทดลองไม่ใช้มัน3เดือนเ
1: นี่ยผมร่วงงั้นเรามาโกนหัวกันดีกว่าจะได้ไม่มีผมให้ร่วงอย่างเงี้ยหรือแบบเหมือนพม่าเขาบอกว่าทำยังไงดีเขามีมอเตอร์ไซค์ชนกันเยอะมากบนท้องถนนไม่รู้จะทำยังไงดีเขาก็เลยออกกฎหมายว่าห้ามใช้มอเตอร์ไซค์ในเมืองอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าบางทีมันเข้าใจป่ะมันเป็นกฎหมายที่ดูแบบแปลกๆนะฮะก็ตรงนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งก็มีคนพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้บอกเขาจะเอามาเลยเขาก็บอกว่าเขาแค่ลองคิดแล้วเดี๋ยวจะลองดูใน3เดือนเอาว่ากันไปแต่เราแค่รู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าความรู้สึกด้วยอ่ะเอาพูดว่าความรู้สึกเลยก็ได้นะฮะแต่นอกเหนือจากความรู้สึกแล้วเราใส่ตรรกะอื่นเหตุผลอื่นเข้าไปเราก็ยังรู้สึกว่ามันมีวิธีคิดอื่นด้วยหรือเปล่าที่เป็นทางเลือกนอกเหนือจากสิ่งนี้เช่นลองอันนี้ก่อน3เดือนไม่ได้ค่อยคิดแพลน B หรือตอนนี้มีแพลน B แพลน C แพลน D แล้วเล่าให้ฟังหน่อยสิบางทีแพลน B C D อาจจะดีกว่า A ที่คุณเปิดเผยออกมาตอนแรกนี้เลยแล้วไม่ต้องเสียเวลา3เดือนนี้ก็ได้ไหมเป็นต้นนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับที่อ่านเนี้ยมาจากไทย PBS นะครับก็มีการแจ้งกันว่าแบบถ้าหากว่าคำสั่งรถไฟห้ามวิ่งเข้าเมืองจริงๆมีผลบังคับใช้เนี่ยนะฮะรถไฟขบวนต่างๆพวกเนี้ยนะครับก็จะส่งผลต่อคนหลากหลายอาชีพที่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพตั้งแต่เช้าตรู่เลยทั้งแม่ค้าพนักงานออฟฟิศต่างๆได้รับผลกระทบตลอดจนผู้ป่วยที่เดินทางมารักษาตัวด้วยเพราะว่าตรงเนี้ยลิงก์ไปถึงโรงพยาบาลรามาราชวิถีสถาบันประสาทวิทยาโรงพยาบาลเด็กด้วยครับ
0: ทำไมอันนี้ถามดูคนที่ใช้เส้นนั้นนะคะตอนนี้มีตำรวจไปจราจรมายืนเพิ่มยัง
1: ไม่รู้เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เลือกปะ
1: ในเบื้องต้นคือเอาเจ้าหน้าที่ลงเพิ่ม
0: เอาเจ้าหน้าที่ลงมาก่อนคือถูกไหมเบื้องต้นอ่ะยังมีคนโบกธงอยู่แล้ว ไม้กั้นยังมีอยู่แต่ถามว่าไม้กั้นได้ทำประสิทธิภาพของมันอย่างเต็มที่หรือยังและที่สำคัญไม้กั้นทำประสิทธิภาพของมันไม่ได้เพราะมันลงมาแล้วมันเจอรถแล้วคนที่จะช่วยกวาดให้รถออกไปต้องเป็นคนที่มาช่วยด้วยหรือเปล่าแล้วมีคนมายืนอยู่ตรงนั้นหรือยัง
1: อืมครับผม
0: ถูกไหม
1: ก็
0: เอาเบื้องต้นก่อนนะคะก็ลองดูค่ะก็ทุกคนต้องหาทางออกแล้วค่ะเพราะเกิดเหตุการณ์ขนาดนี้แต่ภาพที่เราเห็นก็คือยังคงมีคนฝ่าไม้กั้นนะคุณเห็นภาพใช่ไหม
1: เห็นอยู่บ้าง
0: ใช่ไหมคะที่ไม้กั้นงัดคออ่ะจริงๆหมวกกันน็อกไม่ได้มีไว้เพื่อความปลอดภัยนะมีแค่เพื่อไม่ให้อายว่าคนจะรู้ว่าใครเท่านั้นเอง
1: อืมอืมครับ
0: ถูกไหมเพราะว่ามันมีภาพเลยอ่ะจะไปทะลุไม้กั้นแล้วไม้กั้นค้ำคอไว้อ่ะอันนั้นก็แบบก็โหดอยู่นะคะเข้าใจแหละทุกคนรีบและแยกนั้นมันก็เป็นแยกหรือหันจริงๆอ่ะนะถ้าไม่ไปก่อนเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวมันติดยาวเพราะฉะนั้นฝากคุณตำรวจนะคะจราจรอาจจะต้องรบกวนช่วงนี้เหนื่อยหน่อยมาดูตรงนี้เพิ่มอีกสักจุดนึงนะคะ
1: อืมครับอ่ะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยนะเขาบอกว่าขึ้นรถมาจากฉะเชิงเทราเข้าไปถึงหัวลำโพงก็13บาทขึ้น ครับผมเขาบอกว่าขึ้นจากฉะเชิงเทราเลยส่วนใหญ่จะได้ที่นั่งเนี่ยก็มีคนใช้อยู่เยอะนะเนี่ยก็ทักกันมาอยู่เนี่ยหลายจุดเลยฮะบอกว่าส่วนใหญ่ยังพอเวลาขึ้นไปยังพอมีที่นั่งกันอยู่มีฟีดแบ็กมาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่มายืนปฏิบัติหน้าที่อยู่ค่ะ
0: ดีแล้วถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าจะได้สร้างความสบายใจให้กับพี่น้องประชาชนและอยากจะ
1: ให้นะจริงๆพอเห็นนี้ก็จะเป็นกำลังใจให้นะรู้ว่ามันยากขึ้นมันเหนื่อยขึ้นกันหมดแหละ
0: แต่อยากจะให้จับปรับจริงๆกับคนที่ฝ่าฝืนด้วยนะคะหมายถึงว่าคนที่พร้อมจะคล่อมอ่ะคือแบบคือถ้ามีสัญญาณให้เขาหยุดแล้วเขายังคล่อมอยู่อันนั้นก็คิดว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเขาเองก็ปรับเขาซะก่อนเขาจะได้เรียนรู้อ่ะ
1: ครับนะฮะแต่ถ้าเรายิ่งเห็นว่ามีคนต้องเหนื่อยกับอะไรแบบนี้มากขึ้นจริงๆมันจะไม่เหนื่อยเลยถ้าทุกคนเคารพวินัยกันอย่างเคร่งครัดเราต้องฮึบเราต้องจริงจังกันนะผมว่าแบบทุกคนก็จะทำหน้าที่กันง่ายขึ้นสบายขึ้น
0: ค่ะในขณะที่ฝั่งของรถไฟไทยนะคะเขาก็ชี้แจงเรื่องของการปูพรมตรวจพนักงานรถไฟนะคะเจอสารเสพติด2รายสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจากผลการตรวจเมื่อวันที่19พนักงานนะคะจำนวน157รายไม่พบผู้มีผลตรวจสารเสพติดในขณะที่วันที่20ตรวจจำนวน141รายพบ2รายนะคะจึงสั่งบุคคลดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันโดยแพทย์และดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรไม่ว่าจะเป็นการสอบข้อเท็จจริงการสอบสวนทางวินัยและการเข้าสู่ระบบคัดกรองและบำบัดตามแนวทางของหน่วยงานสาธารณสุขค่ะ
1: ครับนะฮะส่วนเมื่อวานเราคุยกันว่ามันจะมีอะไรราคาลงบ้างไหมเรื่องขนส่งแต่จริงราคาน้ำมันเราไม่ลงนะราคาน้ำมันเราปรับขึ้นมาเรื่อยๆตัดมาหลายวันเลยนะฮะล่าสุดเรือด่วนเจ้าพระยาซึ่งเรือด่วนเจ้าพระยาจริงๆตอนลงเขาก็ลงแรกๆเลยนะเวลาเขาปรับเขาลงให้เลยทันทีเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดนี้ก็เรือด่วนเจ้าพระยามีการประกาศว่าจะปรับค่าโดยสารเพิ่มขึ้น1บาทนะครับจริงๆเกือบจะเรียกว่าในทุกเส้นทางเลยครับทั้งเรือธงส้มเหลืองเขียวเหลืองแล้วก็ธงแดงนะครับซึ่งธงแดงจริงๆคือเรือติดแอร์และปรับอากาศนะครับบวกไป1บาทตั้งแต่วันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้นะครับประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะจ๊ะสำหรับใครที่ใช้เรือด่วนเจ้าพระยาอยู่ครับ
0: เพราะฉะนั้นไหนๆพูดเรื่องขึ้นแล้วนะคะราชกิจจาค่ะประกาศปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ 1,120 บาทอันนี้เป็นราชกิจจาแล้วนะคะเริ่ม20มิถุนายนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนได้แจ้งให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าเป็นเวลา4เดือนก่อนเรียกเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกในอัตราดังกล่าวจึงเป็นไปตามเงื่อนไขประกอบการอนุมัติของรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมแล้วนะคะสนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครั้งละไม่เกินนะคะสำหรับการขึ้นนี้ 1,120 บาทประกาศณวันที่14พฤษภาคม
1: ครับ
0: ซึ่งผู้ก่อตั้งเจ้าของแอร์เอเชียอดีตเขาบอกว่าอย่าเพิ่งเขาก็ชวนคิดว่าอย่าเพิ่งรีบขึ้นดีไหมเพราะโดยเฉพาะโลคอสอ่ะมันก็ต้องจ่ายเท่ากันไงมันจะช่วยให้แบบคนไปเที่ยวได้ลำบากหรือเปล่าทางเอเชียเขาก็บอก
1: เขาจะขึ้นแล้วล่ะเขาประกาศมาขนาดนี้แล้วผมว่าลงราชกิจจาขนาดนี้แล้วเขาไม่ถอยแล้วอ้อมเงินอยู่ตรงหน้าอ้อม
0: คือไม่
1: เงินอยู่ตรงหน้าแล้วอยู่ดีถอยเหรอไม่มีทาง
0: คือ ทางเอเชียคงได้แต่แสดงความคิดเห็นแหละไม่ถึงว่าอดีตนะอดีตเจ้าของนะคงแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นความที่จะบอกว่าเออแนะนำว่ามันเป็นอย่างไรแต่ในกลไกของบ้านเรามันไม่ทันแล้วอะ
1: ครับผม
0: นอกจากออกช่องทางธรรมชาติเพื่อประหยัดแต่ตอนกลับลำบากเน
1: า
0: ะ
1: ซึ่งก็ผิดกฎหมายกันไปอีกนะฮะไม่เอาทำทุกอย่างให้ถูกต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้อง
0: เก็บเงินเพิ่มอีกนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังจาก700กว่าบาทเพิ่มเป็น 1,000 กว่าบาทเพิ่มอีก500ค่ะสู้ค่ะ
1: ก็เขาจะเก็บอ่ะเพราะไม่รู้จริงๆจะพูดว่าอะไรอ่ะเข้าใจป่ะเขาจะเก็บอ่ะสมมติผมว่าเอออันนี้แพงสมมติว่าห้างนี้แพงร้านนี้แพงเงี้ยผมไปกินร้านอื่นได้ไงใช่ป่ะ
0: ตอนนี้
1: ตัดผมนี้แพงผมก็เปลี่ยนร้านได้ผมไม่พอใจตอนนี้เราไม่มีทางเลือกนะ
0: แล้วคุณคิดยังไงกับที่แบบมันมีภาพเวลาเราผ่านตม.แล้วข้างนอกเห็นน่ะคุณเห็นป่ะมันมีข่าวว่ามันมีข่าวว่าคนใช้แบบว่าเขาก็ทำดำเนินการขั้นตอนกลับเข้าประเทศใช่ไหมคะผ่านตม.กลับเข้าประเทศแต่มันมีคนเอาภาพที่กำลังผ่านเข้าตม.เอาไปลงในโซเชียลมีเดียเราก็อาจจะไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยภาพที่เราเข้าตม.มันถูกแพร่ภาพออกไปข้างนอกได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีการมันมีถูกเห็นคงเป็นนักแสดงหรืออะไรกับกลุ่มนักแสดงที่ถูกเห็นแล้วมีคนเอาภาพไปในโซเชียลมีเดียของต่างประเทศอะเนาะมันก็กลับมาที่เมืองไทยว่าทำไมถึงเห็นคนเหล่านี้ผ่านทางช่องทางตม.ซึ่งไม่ควรจะเห็นก็มีคนมาตอบคำถามแหละ AOT ก็มาตอบคำถามว่าที่เห็นภาพเหล่านี้เพราะเรามีจอที่จะเพื่อเอาไว้ดูว่าปริมาณผู้โดยสารกำลังจะออกมานั้นความหนาแน่นเป็นอย่างไรมาเลยจะเห็น
1: อ๋อเหรอดูไม่เคยรู้ว่ามีจอนี้
0: เรื่องป่ะคืออ้อมเข้าใจนะว่าให้ดูความหนาแน่นหรืออะไรคนที่รออยู่หรืออะไรเงี้ยจะได้สบายใจมั้งแต่การที่สามารถเห็นไปได้เลยว่าคนคนนั้นหน้าตาอย่างไรแล้วผ่านกระบวนการมันแปลกป่ะเราไปหลายประเทศเราเคยเห็นตม.ที่อื่นเขามีแบบนี้มั
1: ้ยไม่รู้ว่าสารภาพนะว่าไม่เคยสังเกตอ่ะเขาเลยไม่รู้ว่าแบบเออเขามีภาพให้เห็นไหมว่าแต่ละที่แน่นหนามากน้อยแค่ไหนหรือกาลครั้งหนึ่งเคยมีแต่กาลครั้งนี้อาจจะไม่ควรมีแล้วในวันที่เรามี PDPA กันขนาดนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
0: เพราะว่าภาพที่ออกมามันเห็นซูมแบบมันแบบขออย่างเงี้ยคือถ้าเราตามใครอยู่แล้วเรารักใครสักคนบางทีเรารู้เลยนะว่าคนนี้คือคนของเราอ่ะมันควรหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ย
1: ถ้าถามตัวอันเองอ่ะผมก็ไม่ได้คิดเยอะผมก็ไม่ได้ถือสาแต่ว่าหรือมันเป็นเรื่องที่คนถือสาอันนี้ผมก็ไม่รู
0: ้แต่อยู่ๆมันก็อาจจะคิดว่าเออการผ่านตม.มันก็เป็นระบบระเบียบอยู่ในนั้นคนข้างนอกก็รอไปอะไรอย่างงี้หรือเปล่ามันเป็นควรเป็นภาพที่มันตรงนั้นมันห้ามถ่ายรูปอยู่แล้วหรือเปล่าอ่ะนึกออกป่ะเวลากระบวนการตม.มันจะมีห้ามถ่ายรูปอยู่แล้วถูกมั้ยถ้าเก็บ CCTV เอาไว้ดูเพื่อความปลอดภัยมันก็อีกเรื่องนึงอันนี้คงจะต้องตอบคำถามแล้วมา
1: ครับแต่ว่าแบบมันก็มีหลายๆอย่างที่มันก็มีความขัดแย้งกันเองอ่ะเดี๋ยวนี้อย่างเช่นแบบต้องผ่านตม.ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือแต่ถึงเวลาตอนจะผ่านจริงๆต้องใช้โทรศัพท์มือถือเพราะเดี๋ยวนี้แต่ละประเทศลงทะเบียนทุกอย่างผ่านโทรศัพท์มือถือแต่ติดป้ายว่าห้ามใช้โทรศัพท์มือถือก็เลยแบบเอ๊ะมันยัน
0: ห้ามคุย
1: แต่มันคือนั่นแหละมันมีอะไรที่มันก็ย้อนแย้งอยู่บ้างอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยอ่านไปฟิลิปปินส์มานะฮะจะบอกว่าเป็นความผิดผมก็ได้คือผมอะขึ้นเครื่องก็ต้องขึ้นเสร็จปุ๊บขึ้นไปแล้วถึงแบบว่าเฮ้ยลืมซื้อไอ้ international roaming package แล้วก็อาจจะเป็นความผิดคือผมไม่รู้อีกแล้วว่าเราต้องลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนแล้วเขาก็มาประกาศบนเครื่องบินว่าการจะเข้าประเทศฟิลิปปินส์ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผมก็นึกในใจว่าประกาศบนเครื่องบินทำไมวะขอโทษนะคือถ้าฉันมันควรประกาศก่อนขึ้นหรือแต่ผมไม่ได้โทษคนอื่นนะแต่ผมก็นึกใจว่าประกาศบนเครื่องบินแล้วฉันมีทางเลือกไหมถ้าประกาศแล้วบอกอ๋อบนเครื่องบินมี Wi-Fi นะใครยังไม่ทำรีบทำอย่างเงี้ยโอเคแต่บนเครื่องบินก็ไม่มี Wi-Fi อีกฉันก็เอาแล้วจะทำไงดีพอเขาประกาศปุ๊บผมก็เลยบอกผมไม่ได้ลงทะเบียนอ่ะพอลงไปปุ๊บผมก็บอกไม่เป็นไรสนามบินนานาชาติต้องมี Wi-Fi สิใช่ไหมผมบอกอย่างแรกผมเรียงลำดับเลยอย่างแรกผมต้องหา Wi-Fi ให้เจอเมื่อหา Wi-Fi เจอผมต้องสมัคร International Roaming พอผมมี International Roaming ในมือถือผมถึงจะสามารถลงทะเบียนเพราะฉะนั้นผมก็หันไปบอกทุกคนว่าเดี๋ยวลงไปถึงต้องรอผมนะถ้าคนอื่นทำแล้วผมยังไม่ได้ทำโอเคสนามบินมี Wi-Fi แต่ Wi-Fi เสียซึ่งผม Wi-Fi เสียผมรู้สึกว่าสนามบินแห่งชาติ Wi-Fi เสียไม่ได้แล้ว แล้วผมก็ต้องเดินไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้ลองเดินหาสัญญาณนี่คือคำแนะนำให้ลองเดินหาสัญญาณไปลงตรงเทอร์มินอลนู้นไปหอกมุมนี้เพราะว่ามันเป็นคนละลิงก์สัญญาณกันแล้วลองสรุปผมเดินอยู่ตรงนั้นนะ40กว่านาทีอ้อม
0: แล้วขอโทษนะคุณไปกระจาแล้วไม่ให้จ่าแชร์ฮอตสปอตให้อ่ะ
1: ปัญหาคือมันมีจุดที่ลงทะเบียนได้แล้วใช่ไหมมันเหมือนเข้าแล้วนะกดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเสร็จปุ๊บกดซับมิดซับมิดแปลว่ายื่นเข้าไปในอิเล็กทรอนิกส์พอกดซับมิดเสร็จปุ๊บจ่าก็เลยบอกว่าโอเคแล้วเขาเดินเลย
0: อ๋อ
1: เมื่อเขาเดินเลยเขาก็ผ่านตึ๊ดเขาแคปปิ๊บแล้วเข้าไปเลยของผมกดซับมิดแล้วมันหมุนเป็นนาฬิกาทรายอ่ะหมุนหมุนหมุนหมุนผมก็ยืนรอว่าซับมิดแล้วง่ายเดี๋ยวมันต้องขึ้นจ๋าบอกว่าซับมิดแล้วขึ้นเลยเขาก็ไปเลยบอกเออจ๋าไปเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวฉันไปเอากระเป๋าให้ก่อนอันก็โอเคได้ปรากฏว่าหลังจากซับมิดเนี่ยอีกประมาณเกินครึ่งชั่วโมงอ่ะผมยังไม่ได้ออกไปเลย
0: เฮ้ยคือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ทันแล้วเนาะ
1: เพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่คุณสร้างต้องมาพร้อมกับโครงสร้างทางเทคโนโลยีที่ส่งเสริมกันและไม่สร้างความลำบากให้กับใครด้วยอ่ะนอกเหนือจากการที่บอกว่าโอเคผมอาจจะผิดที่ผมไม่ทำก่อนแต่ผมไปทำตรงนั้นก็ไม่ได้ผิดไงในความเป็นจริงผมทำตรงนั้นไม่ได้เป็นสิ่งผิดคุณต้องมีเฟซิลิตี้เพียงพอสำหรับเงื่อนไขที่คุณสร้างเหมือนกัน
0: ค่ะนะคะก็เตรียมไว้สำหรับใครที่เดินทางตอนนี้อิเล็กทรอนิกส์อะไรบางทีมันก็ใช้เยอะแล้วเขาบนเครื่องเป็นการประกาศเตือนซ้ำอีกครั้งว่าเตรียมตัวนะจ้าจะเจอกับอะไรแต่ตอนนี้เราต้องเจอกับสิ่งดีๆที่มอบให้ค่ะคุณอั๋นคะ
1: ใช่ครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นะครับฝากแนะนำประชาชนที่สนใจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปให้ตรวจสอบข้อมูลการติดตั้งอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเลือกนะครับก็ควรจะศึกษาการออกแบบระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานทั้งแผงโซลาร์เซลล์อินเวอร์เตอร์สายไฟหัวต่อสายไฟฟ้านะครับอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าแล้วก็โครงสร้างยึดแผงครับรวมถึงควรติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีเอกสารรับรองแบบระบบไฟฟ้าเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์แล้วก็ดำเนินการขอเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของ PEA อย่างถูกต้องตามขั้นตอนนะครับก่อนติดตั้งสิ่งที่ควรตรวจสอบนะ 1. อุปกรณ์ตรงตามใบเสนอราคา 2. อินเวอร์เตอร์ได้มาตรฐานผ่านหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตรงกับ PEA 3. คือสายไฟหัวต่อสายไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าได้รับมาตรฐานได้รับการรับรองตามมาตรฐานนะครับ 4. มีวิศวกรลงนามรับรองการติดตั้งอย่างถูกต้องมีหนังสือรับรองใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกว.จากสภาวิศวกรแนบ 5. มีเอกสารรับประกันและบริการหลังการขายชัดเจน 6. หลังการติดตั้งควรมีการทดสอบการทำงานขั้นต่ำของระบบและอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน 7.ยื่นขอเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของ PEA อย่างถูกต้อง Solar Rooftop ที่ดีไม่ใช่เพียงแค่ช่วยลดค่าไฟฟ้านะครับต้องปลอดภัยได้มาตรฐานแล้วก็ตรวจสอบได้สงสัยหรือไม่มั่นใจสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใกล้บ้านคุณนะครับโทร1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแมคกาเล็ตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ค่ะ
1: พักแป๊บนึงครับ
2: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเล็ตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบๆมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบๆ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไรทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: ุณ
1: ชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปต

0: ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบา
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
2: ฮัลโหล
3: ฮัลโหล
2: ได้ยินนะโอเค
3: ชัดเจ๋ว
2: ครับผมก็โผล่โผล่นะครับเข้าๆออกๆในระหว่างเบรกอีกแล้วนะฮะอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับเมื่อไหร่ที่กลับมาออกอากาศเราก็ซ่อมทุกอย่างเสร็จครับแล้วก็ทุกอย่างปกตินะครับ
3: คุณเกิดอะไรขึ้นเหรอไม่รู้เรื่องก็มุดกินของอ้อมอยู
2: ่พอผมบอกว่าเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงครับปึ้งแล้วเสียงผมหายเลยผมไม่ได้ยินอะไรเลยโลกผมดับผมก็เฮ้ยทุกอย่างมันดับทำไงดีผมก็เลยพิมพ์หลังบ้านไปถามทางทีมงานว่ามันคือผมไม่ได้ยินเสียงจิงเกิลไม่ได้ยินเสียงสปอตผมไม่ได้ยินอะไรเลยตัวผมเองเด้งอ่ะแต่ภาพอยู่นะอันก็เลยบอกว่าเพียงงั้นผมออกเข้าใหม่มาแล้วกันก็เลยไม่แน่ใจว่าพอเข้ามาทำไมมันมาแบบว่าบางทีภาพมาไม่มาไม่มาเสียงไม่มาอะไรอย่างเงี้ยบั๊กครับ
3: ก็เรียกได้ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้แล้วเราก็กลับมาได้เป็นปกตินะคะและข่าวของเราก็ยังคงเป็นปกติที่จะต้องนำเสนอกันต่อเมื่อวานคุณพูดค้างเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของเลย์ออฟใช่ไหม
2: เอาซะหน่อยละกันนะฮะอันนี้เอาเฉพาะบริษัทใหญ่ๆนะครับ Oracle ปลดพนักงานครั้งใหญ่ทะลุ10,000ตำแหน่งนะครับซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างลดต้นทุนลดงบแล้วไปใช้ในการลงทุนกับ AI นะครับซึ่งเยอะมากนะฮะจำนวนพนักงานในรับแผนที่จะลงทุนใน AI มากกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 1,628,100 ล้านนะครับแปลว่าคือไม่ใช่1ล้าน6นะฮะ1ล้านล้านนะที่เขาจะลงทุนใน Oracle เนี่ยนะครับสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของ AI เป็นต้นในขณะที่ Big 4นะครับอย่างบริษัท KPMG เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งใน Big 4ของบริษัทตรวจสอบบัญชีระดับโลกนะครับจะปลดพนักงานนะครับเฉียดนะฮะปัจจุบันมีที่ปรึกษาพนักงานมากกว่า 10,000 คนจากพนักงานทั่วโลกกว่า 276,000 คนเนี่ยจะปลดออกประมาณก็เฉียดเป็นหมื่นอีกนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็ทาง 7-Eleven ไม่ใช่ของไทยนะฮะของสหรัฐอเมริกา7สหรัฐอเมริกาปิดร้านไปมากกว่า645สาขานะครับแล้วในขณะเดียวกันก็ปรับองค์กรด้วยเช่นกันนะครับลดจำนวนพนักงานลงนะฮะ 7-Eleven นะใน2ปีที่ผ่านมาเอาพนักงานออกไปมากกว่า 26,000 คนของสหรัฐอเมริกา
3: ค่ะในขณะที่ Standard Charter นะคะหลายๆคนก็คงจะได้ยินกรณีที่เขาเตรียมปลดพนักงานกว่า 7,800 ตำแหน่งนะคะรวมไปถึง Meta นี่ก็จะเริ่มปลดพนักงาน 8,000 คนแต่ทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นแบบเช้านี้แล้วก็จบที่ภายใน 2-3 วันคือมันเป็นการวางแผนล่วงหน้าของเขาถูกไหมคะว่าจะทำให้จบภายใน2หรือ3ปีหรือบางที่6เดือนปีหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ปรากฏในการที่เขากำลังประกาศใดๆเหล่านี้มันทำให้ในภาพรวมหุ้นเขาขึ้นนะ
2: ถูกต้อง
3: การที่เขาบอกว่าจะเอา AI มาทำงานแทนคนเพื่อความ productive หรืออะไรละ1 2 3 4มันอาจจะประหยัดงบตรงนึงด้วยแต่ในขณะเดียวกันการตอบรับของตลาดหุ้นน่ะตลาดหุ้นราคาพวกนี้สูงขึ้นแบบอย่างมีนัยยะแบบ 2.5% หรืออะไรอย่างนี้เลยอ่ะ
2: เพราะฉะนั้นแสดงว่าการเลย์ออฟเป็นทิศทางที่คนนักลงทุนทั้งหลายต่างเชื่อมั่นว่าเป็นแนวทางการเดินหน้าสู่อนาคตและการเอา AI เข้ามาช่วยก็แสดงให้เห็นว่านอกจาก cost efficiency คือมันมีประสิทธิภาพในเชิงของการประหยัด ของบริษัทลดต้นทุนแล้วมันเป็นทิศทางที่ทำให้บริษัททำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นบริษัทมันดูมีกู๊ดวิวอ่ะมันดูมีความหวังมันดูอยู่ในเทรนด์มันดูอยู่ภายใต้มือของคนที่มีวิสัยทัศน์ในการนำองค์กรที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเทรนด์นี้มันมาแล้วบริษัททั้งหมดที่พูดเนี่ยนะฮะไม่มีบริษัทไหนเลยนะฮะที่เลย์ออฟคนเพราะขาดทุนทุกบริษัทกำไรหมดแต่ยังเลย์ออฟพนักงานเพราะฉะนั้นการเลย์ออฟพนักงานไม่ได้ทำเพราะเจ๊งหรือไม่ได้ทำเพราะขาดทุนแต่ทำเพราะเขาจะเดินไปสู่อนาคตนั่นหมายความว่าคุณอย่าคิดว่าเราปลอดภัยเพราะบริษัทเรายังกำไรอยู่ไม่เกี่ยวกับกำไรหรือขาดทุนแต่ในเมื่อเขาหาวิธีการทำงานที่ฉลาดกว่าเดิมได้ทำงานได้ลดต้นทุนกว่าเดิมได้เขาเลือกวิธีนั้นแน่นอนเสมอเพราะฉะนั้นมันเป็นกระจกบานใหญ่ที่เราต้องสะท้อนกลับมาที่ตัวเราเองว่างานที่เราทำยังสะท้อนตัวตนของเราได้หรือเปล่าสิ่งที่จะถูก replace ถูกแทนที่โดย AI ไม่ได้คือคนที่สามารถใช้ AI ได้อย่างชาญฉลาดเพราะว่าคือเรางานที่เราทำอ่ะ AI ทำแข่งกับเราหรืองานที่เราทำเป็นงานที่เราสามารถควบคุม AI ได้เช่น AI ไปเขียนสิ่งนู้นสิ่งนั้นมาซิออกแบบนู้นนี่นั่นมาซิแล้วฉันยังเป็นคนที่ต้องเลือกนั่นแปลว่าฉันมีบางสิ่งบางอย่างที่เหนือกว่า AI หรือฉันมีรสนิยมในการที่AI ไปเจนนู้นเจนนั่นมาทำสารพัดเสร็จปุ๊บเขายังต้องส่งท้ายกลับมาว่าคุณอ้อมช่วยเลือกซิว่าในทั้งหมด6แบบที่เจนมานี้โดย AI อันไหนดีที่สุดเพราะอะไรถ้าอ้อมยังมีความสามารถและได้ความไว้วางใจอย่างที่สามารถพิสูจน์ได้จากองค์กรว่าอ้อมเป็นคนคนนั้นอยู่คุณไม่ถูก AI ทดแทนที่แน่นอนเป็นต้นแต่ถ้าคุณแข่งความเร็วแข่งอะไรหลายอย่างโอ้โหผมว่ายากมาก
3: เราแพ้ดิ
2: เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสงสัยนะฮะว่าเราจะถูกแทนที่ด้วย AI หรือเปล่าผมว่า AI จะเก่งขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเช่นกันถ้า AI เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณเลือกที่จะอยู่เฉยๆแล้วบอกว่าฉันเก่งแบบเดิมหรือฉันเคยเป็นคนเก่งคุณเตรียมตัวได้เลยผมว่าคุณเสี่ยงแน่นอนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำเงินผมพูดอันนี้ไปแล้วในรายการวาระแห่งชาติในไทยรัฐผมคิดว่าเบสิกง่ายสุดนะเมื่อไหร่ก็ตามที่องค์กรเขาตระหนักได้ว่าเขาจ่ายเงินเดือนคุณมากกว่าที่คุณสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้ไม่ว่าคุณหารายได้เข้าบริษัทได้น้อยกว่าเงินเดือนคุณหรือคุณประหยัดให้องค์กรได้น้อยกว่าเงินเดือนตัวคุณเขาเปลี่ยนคุณออกแน่นอน
3: นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนต้องรอดอ่ะเพราะมันก็น่าสนใจนะตลาดต้องการเงินของการจับจ่ายแต่ว่าตลาดจำนวนหนึ่งก็เอาคนที่จะต้องจับจ่ายออกจากเงินที่เขาเคยจะได้อ่ะและจากคนตรงนั้นจะเหลือเงินตรงไหนใช้ก็ไม่รู้นะในขณะที่ตัดมาที่ฝั่งไทยกยศ.ขอความร่วมมือองค์กรนายจ้างเพราะในเมื่อนายจ้างมีสิทธิ์ที่จะเลือกตัดใครออกตอนนี้นายจ้างก็ช่วยก่อนในเบื้องต้นกว่า 5,200 แห่งหักเงินเดือนผู้ที่กู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรตั้งแต่พฤษภาคมนี้สำหรับกยศ.ใครที่กู้ไปเพื่อเรียนหนังสือในช่วงเวลาหนึ่งนะคะตอนนี้บางคนอาจจะยังไม่ได้ทำเรื่องคืนให้เรียบร้อยมันก็อาจจะเป็นการเสียโอกาสในการส่งต่อทุนหมุนเวียนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปคุณเคยได้ยินว่าคนบิดกยศ.ไหมไม่จ่าย
2: อ่ะโอ้เยอะมากเยอะมาก
3: คุณเคยได้ยินใช่ไหมแล้วมันทำให้มันเสียโอกาสจริงๆนะในขณะที่แล้วถามว่าทำยังไงแล้วมันก็เป็นหนี้ศูนย์ถูกไหมคะเพราะพอปิดอ่ะมันก็ศูนย์จริงๆตอนนี้เขาก็เลยขอความร่วมมือว่าอย่างที่บอกว่าเนี่ยภายในวันที่16มิถุนายนส่งเงินครั้งตัดไป15ก็คือการจะเขาจะดำเนินแล้วนะปีนี้เอาจริงผ่านระบบชำระเงินกู้ยืมคืนผ่านกองทุนของสรรพากรด้วยนะ
2: ครับผมนะอ่ะจริงๆแล้วก็
3: เป็นสิ่งที่ถูกต้องอ่ะ
2: ยืมเงินต้องยืมอะไรก็ต้องคืนยืมเงินก็ต้องคืนกู้เงินก็ต้องจ่ายนี่คือเบสิกที่ทำให้โลกมันหมุนไปได้เศรษฐกิจมันเดินหน้าไปได้แล้วซิสเต็มมันเดินไปได้ไม่มีเหตุผลอื่นใดทั้งสิ้นที่จะใช้ในการไปข้ออ้างที่เป็นอื่นใดนอกเหนือไปจากนี
3: ้
2: ครับผมมันคือแค่นั้นเองและถ้าคุณกู้เงินเพื่อไปการศึกษาอย่างกยศ.การศึกษาไม่ได้ช่วยอะไรคุณให้คุณมีจิตสำนึกรู้เลยเหรอว่าคุณต้องคืนอ่ะ
3: เดี๋ยวการศึกษาบางทีไม่สอดคล้องกับจิตสำนึกเพราะเราเห็นคนโกงบางคนการศึกษาสูงนะคะ
2: ก็แปลว่าการศึกษาของคนนั้นล้มเหลวนะผมว่าก่อนที่คุณจะได้ปริญญาคุณต้องเป็นคนให้ได้ก่อนคนเบสิกพื้นฐานเลยอ่ะมันคือเรื่องพวกนี้ก่อนนะความรับผิดชอบพื้นฐานสำนึกผิดชอบชั่วดีพื้นฐานผมว่ามันต้องมานะครับ
3: อ
2: ่ะก็ ส่งท้ายกันนิดนึงแล้วกันเนอะเห็นเป็นข่าวมาก็อัปเดตกันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนที่มันเป็นข่าวเราก็พูดถึงเขากันนะครับถึงเขาจะอยู่ต่างประเทศก็ตามแล้วก็ไม่ได้สนิทกับเราคิมซูยอนนะครับจำได้ใช่ไหม
3: พระเอกสุดหล่
2: อเออก็เป็นผมว่าในพระเอกเกาหลีนะเขาเบอร์ต้นเลยสำหรับอันนะผมว่าแบบเออคนหล่อจริงว่ะนะฮะก็ตอนนั้นโดนแรงมากเลยจนถึงขั้นจะเรียกว่าตกงานหรือถูกแบนไปเลยนะฮะเราเห็นเลยว่างานเขาหายเขาสูญเสียสถานภาพแล้วก็ถึงขนาดที่มีคนบอกว่าเขาสามารถล้มละลายได้เลยนะครับล่าสุดสำนักงานอัยการเขตของกรุงโซยื่นขอคำร้องออกหมายจับไม่ใช่จับเขานะจับคิมเซอุยถ้าผมอ่านผิดผมขออภัยนะคิมเซอุยนะฮะเป็นหัวหน้าของช่อง YouTube ที่ชื่อว่ากาโรเซโรนะครับซึ่งเคยเป็นช่องหลักที่นำเสนอเรื่องที่บอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเหมือนกับมีการทำในสิ่งมีกับแฟนน่ะนะฮะซึ่งก็เป็นคนดังในวงการเหมือนกันนะตอนนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าแบบตั้งแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับมีการไปแบบเหมือนขอให้เขาทวงหนี้อะไรกันต่างๆจนอดีตแฟนแล้วก็อดีตดาราคนนั้นเนี่ยฆ่าตัวตายแล้วก็บอกว่าเขาเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักแต่หลักๆแล้วที่สิ่งที่เขาโดนก็คือเรื่องของอาชญากรรมทางเพศนะครับสุดท้ายมันมีการพิสูจน์ออกมาในเบื้องต้นนะตอนนี้นะครับว่าคลิปเสียงต่างๆเหล่านั้นเป็นคลิปเสียงตัดต่อและถูกทำปลอมขึ้น
3: ค่ะก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเพราะว่าพออัยการบอกอย่างนั้นใช่ไหมคะมันถามว่ามันมีกระแสทั้งฝั่งที่รู้สึกโล่งใจสบายใจว่าสิ่งนี้ถูกพิสูจน์ว่ามันเป็น AI มันคือการปลอมแต่มันก็ยังคงมีอีกฝั่งนึงที่ยังคิดว่าหรือเป็นเพราะว่าได้ทนายดี1 2 3 4ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปเพราะหลายคนก็ให้ความเชื่อมั่นกับสังคมเกาหลีที่กล้าตัดสินประธานาธิบดีอย่างชัดเจนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยเชื่อในกระบวนการกฎหมายของเขาแต่ก็ลองต้องติดตามต่อกันไปดูว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะคะ
2: ใช่ครับอ่ะเรื่องนี้ยังไม่เป็นที่สุดนะครับแต่ในเบื้องต้นอัยการมีการส่งเรื่องขอให้ออกหมายจับนะครับแล้วก็มีการระบุออกมาผ่านอัยการว่าคิมเซอีคนที่จะโดนหมายจับเนี่ยน่าจะอยู่นะฮะมีส่วนในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการดัดเสียงสร้างเสียงของคิมเซรอนนะครับซึ่งก็คืออดีตแฟนนานและนะครับแล้วก็นี่แหละก็เป็นคนอยู่ในวงการคนที่เสียชีวิตไปเนี้ยนะครับเพื่อสร้างข้อมูลเท็จแล้วก็เผยแพร่เข้าสู่สาธารณะจนกระทบกับชีวิตแล้วก็ชื่อเสียงของคิมซูยอนอย่างรุนแรงอย่างที่เราทราบกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความแฟนอีกด้านนึงที่อ่ะก็เราได้รับทราบกันเพราะผมคิดว่าอาชีพหน้าที่การงานเขาพังทลายไปเลยหลังจากข่าวนี้ออกมาครับผม
3: ครับ
2: อ่ะโอเคขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ครับ
3: ค่ะจัดการมันจันนะคะ
2: ได้ค่ะบ๊ายบายทุกคนครับสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: Green Morning Show โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคการัททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
4: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ช่วงนี้คิดงานไม่หยุดเลยครับนอนก็ไม่ค่อยจะหลับคือมันยังทำงานได้อยู่นะแบบนี้เรียกว่าเครียดไหมครับ
4: นี่ไม่ใช่แค่เครียดธรรมดานะคะแต่คือความเครียดสะสมค่ะถึงจะยังทำงานได้ปกติแต่นี่คือสัญญาณเตือนแล้วค่ะพี่อั๋น
2: แต่พี่ว่าพี่ก็ยังแฮปปี้ดีอยู่นะมันแค่คิดเยอะไปหน่อยหรือเปล่า
4: แต่ความเครียดไม่ได้อยู่แค่ในความคิดนะคะพี่อั๋นแต่มันซ่อนอยู่ในร่างกายเรายิ่งปล่อยไว้นานฮอร์โมนความเครียดจะสูงค้างแล้วก็ไปกดให้ภูมิคุ้มกันของเราต่ำลงแถมยังเสี่ยงภาวะเบิร์นเอาท์ซินโดรม หรือว่าหมดไฟเลยก็ได้ค่ะพี่อั๋นลองใช้กด555คือการพักสายตา5นาทีหายใจลึกๆ5ครั้งหรือขยับตัว5ท่าสั้นๆระหว่างวันค่ะ
5: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
6: เคาน์เตอร์เพนครับชวนพวกเราคนรุ่นใหม่ทั้งหลายนะครับเปลี่ยนมุมมองกันเถอะมุมมองต่อความปวดว่ามันไม่ใช่อุปสรรคแต่มันคือสัญญาณของการที่เรากล้าที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวความปวดกับแคมเปญล่าสุดครับกลัวอะไรกับความปวดนะครับพร้อมกับดึงศิลปินหนุ่มเจฟซาเตอร์มาเป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของเคาน์เตอร์เพนด้วยในฐานะที่ถือว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทั้งงานดนตรีการแสดงทุกอย่างทุ่มเทไม่กลัวเหนื่อยล้ากล้าออกกำลังกายอย่างหนักใช้กล้ามเนื้ออย่างเต็มที่เตรียมตัวอย่างเต็มที่เพื่องานที่ดีที่สุดเพื่อผลงานและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนที่สุดทั้งคอนเสิร์ตการแสดงโอ้เขาเต็มที่จริงๆแล้วเขาก็สำเร็จจริงๆอย่างที่เราเห็นนะครับและเขาเตเพนครับพร้อมซัพพอร์ตทุกคนให้เผชิญหน้ากับความปวดเมื่อยล้าอย่างท้าทายเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จอย่างที่คุณตั้งใจไว้และเขาเตเพนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะครับมุ่งมั่นกันต่อทำทุกอย่างให้เต็มที่แบบไม่ต้องกลัวอะไรจะกลัวอะไรครับเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะครับ
1: จะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เรต
8: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: แม่ครับปวดท้อง
11: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
10: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะคะ

0: ม่คะปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะคะ

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReBeFortวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ Mio Go สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบต้องมี
1: เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
4: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
5: ออกบ้านมานะปล่อย
6: ปล่อยปล่อยแล้ว
5: ขึ้นทางด่วนสักพักหนึ่งลงมาบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้ม
6: ชุดใหญ่อย่างเงี้ยหรอ
5: แล้วผมก็ฝ่ามาแล้วรถก็ติดหนักผมก็คิดในใจว่าสงสัยต้องโทรไปบอกแล้วล่ะ
6: ทัน
5: ว่าไม่น่าจะทันแล้วล่ะ
6: ออ
5: แต่พอหลุดมาจากประมาณสักแถวช่วงพระรามเก้าผมมาจากรามินทาถูกไห
6: ม
5: ผ
6: ่
5: านเกษตรนวมินทร์ผ่านลาดพร้าวมานี่คือหนักหมดเลยนะตกหนักรถติดอะไรกันน
6: ะ
5: พอมาถึงพระรามเก้าปุ๊บสักเม็ดหนึ่งก็ไม่มี
6: แห้งเหือด
5: เม็ดหนึ่งก็ไม่แปะอะไรสักอย่างก็เอาคือเริ่มโล่งขึ้นมาหน่อยใจชื้นมาอ่ะทัน
6: เอ๊หรือว่าเขาจะค่อยๆไล่มา
5: ไม่รู้ว่าอีกสักพักจะมาตรงนี้เปล่า
6: แดงอย่าเพิ่งไล่มา
5: เพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนคุณผู้ฟังหลายๆคนที่ตื่นเช้าเช้านี้นะครับโอเคเราออกจากบ้านมาก็ดูปกตินะอะไรเงี้ยแต่ถ้าสักพักนึงแหละระวังหน่อยแล้วกันถ้าเกิดมันหล่นลงมาปุ๊บเนี่ยนะฮะโอ้โหการจราจรหนักหนึบเลยอ่ะ
6: ใช่ไหมล่ะ
5: อืมอ่ะก็เผื่อเวลากันหน่อยช่วงนี้ฝนตกมันไม่ได้ตกทั่วทั้งจังหวัดหรือทั่วประเทศอ่ะเออมันเป็นย่อมๆอ่ะ
6: นะคะ
5: ดูแลกันไปครับ
6: ติดตามหน่อยนอนกรนกันหรือเปล่า
5: ก็มีอยู่แล้ว
6: หรอ
5: ผมมีนะผมว่าผมกรน
6: คนดังมากไหม
5: ไม่มากประมาณ
6: มันมีบ้างแหละเน
5: า
6: ะ
5: มันเป็นอย่างเงี้ย
6: มันเป็นจังหวะ
5: เราก็รู้สึกไงหรือว่าตกใจตื่นเสียงอะไรอ่ะ
6: เอออ
5: ๋อเสียงเราเองตกใจตื่นจริงเนี่ยก็ตื่นตื่น
6: มาไม่นานวันนี้นะคะที่เกาหลีใต้มันมีนิติบุคคลของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเขาก็ติดประกาศขอความร่วมมือลูกบ้านเลยนะกรุณาควบคุมเสียงกรนของท่านด้วยจ้าเพราะว่ามีเสียง
5: เห็นดูมันควบคุมไม่ได้
6: นี่ไงมีเสียงร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจนนอนไม่ได้นะในช่วงแบบ5 ทุ่มถึงเช้า7 โมงประมาณ7 โมงครึ่งอะไรประมาณนั้นเนี่ยโอ้โหกลายเป็นไวรัลในเกาหลีเหมือนกันนะชุมชนออนไลน์เกาหลีเขาก็แชร์ภาพอันนี้เหมือนแบบเป็นประกาศที่เอามาติดอยู่ในลิฟต์อะไรเงี้ยแล้วก็บอร์ดประชาสัมพันธ์ของอพาร์ตเมนต์เขาบอกว่าการนอนกรนนี้มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแหละมันเกิดขึ้นได้กับทุกคน
5: ปรากฏการณ์เลยเหรอ
6: เออแต่ว่าปัญหานี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้ที่พักอาศัยนะเพราะฉะนั้นขอความกรุณาว่าให้ท่านไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนแล้วก็ขอความร่วมมือลดเสียงรบกวนในช่วงกลางคืนยากเหมือนกันเน
5: า
6: ะ
5: ยากมากเพราะว่ากลางคืนก็เป็นช่วงที่เขาต้องนอนไงแล้วนอนแล้วมันก็ความกรนคือกรนบางคนมันไม่เท่ากัน
6: ไม่เท่าอยู่แล้ว
5: เลเวลบางคนมันอาจจะมีกัน
6: ก็ไม่เท่ากัน
5: เนี้ยแต่บางคนคือโอ้โหหนักเลยเ
6: น
5: ี้ย
6: หนักจริงนะคะแต่ว่างานนี้ชาวเน็ตเขาก็เสียงแตกนะมีทั้งฝ่ายที่เห็นใจคนที่เดือดร้อนซึ่งเขาก็มองว่าเธอเสียงกรนที่ดังทะลุกำแพงได้เนี่ยมันมาพร้อมแรงสั่นสะเทือนรบกวนห้องข้างเคียงมากแล้วเขาก็สนับสนุนให้คนที่กรนเสียงดังมากเลยไปตรวจสุขภาพเพราะว่าม
5: ัน
6: อาจจะเสี่ยงต่อภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
5: ใช่
6: ส่วนฝ่ายที่มองว่าเธอการร้องเรียนนี้มันเกินกว่าเหตุหรือเปล่าเขาก็เลยตั้งคำถามว่าเธอมนุษย์จะควบคุมเสียงกรนตอนหลับได้ยังไงแล้วก็วิจารณ์ว่าแบบคนที่มาร้องเรียนแบบอาจจะอ่อนไหวกับแบบเซนซิทีฟกับเสียงจนเกินไปหรือเปล่าแล้วก็มีแบบชดประชันกันเล็กน้อยว่าเธอย้ายไปอยู่บ้านเดียวปะล่ะ
5: หัวใจร้ายเหมือนกันเน
6: า
5: ะอ
6: ย่าขนาดนั้นเลย
5: อันนี้ก็มีคนบอกว่าเพื่อนผมอ่ะที่เขากรนน่ะนึกว่าท่อรถ10 ล้อเห็นภาพเลยว่ามันหนักมาก
6: แต่ว่าก็มีอีกกลุ่มนึงเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะเขาบอกว่าเธอมันอาจจะเป็นที่คุณภาพการแบบก่อสร้างของโครงการหรือเปล่า
5: ก็มีส่วน
6: เออถ้าเสียงกรนมันสามารถดังทะลุไปถึงห้องอื่นได้มันแปลว่าตึกเนี้ยมันอาจจะมีระบบกันเสียงอะไรที่มันไม่ได้มาตรฐานไห
5: ม
6: ผนังห้องมันจะบางเบาไปหรือเปล่ามันเป็นปัญหาเรื่องของเชิงโครงสร้างที่นิติแล้วก็ผู้ที่พัฒนาโครงการควรจะต้องเข้ามาตรวจสอบหน่อยไหม
5: อ่ะถ้างั้นเราไปขายอันนี้ให้กับคอนโดนี้ดีกว่า
6: ขายอะไร
5: อันนี้ไงรังไข่รังที่ใส่ไข่เขาเรียกอะไรอ่ะ
6: เสียงเงี้ยหรอ
5: เออที่ไข่อ่ะไอ้ที่ถาดไข่อ่ะ
6: ถาดไข่เออนั่นแหละ
5: นึกออกปะ
6: นึกออก
5: เออเขาเรียกว่าอะไรวะ
6: เขาเรียกว่าที่ซับเสียง
5: ใช่ใช่ไอ้ที่เป็นสีน้ำตาล
6: น
5: ะคุณรู้ป่ะแล้วเราเอาไข่วางมากันเป็นแผงอ่ะแผงไข่
6: แผงไข
5: ่อ่ะเอามาแปะข้างห้อง
6: อ่ะเหมือนเวลาเมื่อก่อนเนี่ยห้องจัดรายการอ่ะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ย
5: เอาไว้ดูดเสียง
6: เออไว้ดูดเสียง
5: เผื่อว่าจะช่วยได้ถ้าชั้นเดียวไม่พอ2 ชั้น
6: ทัวร์ฉันว่ามันหนักเกินไปแล้วล่ะฉันว่าลองปรึกษานิติดูทำอะไรได้บ้างหรือลองพบแพทย์ดูไหมว่าเออมันจะมีผลต่อสุขภาพในระยะยาว
5: ก็อันนี้แบบว่าชั่วคราวไง
6: ชั่วคราว
5: ช่วงนี้ช่วงนี้ถ้าเกิดมันหนักมา
6: เออนะคะเออมันก็เป็นปัญหาที่แบบเหมือนเน
5: า
6: ะม
5: ัน
6: หลากหลายปัญหานะในการ
5: คนนอนไม่หลับจริงนะ
6: เออ
5: ถ้าเกิดว่าคนที่เจอเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วเขาก็สูงตื่นปุ๊บโอ้โหถ้าเจอคนอย่างเงี้ยเขานอนต่อไม่ได้อะ
6: ไม่หลับจริง
5: เออสุขภาพร่างกายเขาก็
6: พังหมดนะคะปิดท้ายกันนะใกล้แล้วนะ1มิถุนายน2569เป็นต้นไปตั้งแต่1มิถุนายนนี่คือคนที่ใช้บัตรนักเรียน MRT แบบเดิมคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่ถ้าเกิดว่ามีน้องๆ นักเรียนใช้บริการ MRT นะสายสีน้ำเงินหรือว่าสายสีม่วง1มิถุนายน69เป็นต้นไปบัตรนักเรียน MRT แบบเดิมไม่สามารถใช้งานได้ละ
5: ฝากบอกต่อกันด้วยนะฮะ
6: ใช่แล้วก็อย่าลืมพาน้องๆไปเปลี่ยนบัตรใหม่ด้วยนะเปลี่ยนบัตรง่ายๆฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมที่ห้องออกบัตรโดยสาร MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงทุกสถานีเลยนะคะสามารถเปลี่ยนบัตรล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เลยหรือว่าจะไปเจอกันที่บูธสำหรับเปลี่ยนบัตรใหม่ให้น้องๆนักเรียนก็ได้นะที่สถานีเพชรบุรีนะคะ21อ่ะเมื่อวานผ่านไปละวันนี้อีกวันหนึ่ง22พฤษภาคม11โมงถึงทุ่มหนึ่งค่ะ
5: ครับ
6: จัดการให้เรียบร้อย
5: ฝากบอกต่อๆกันไปด้วยนะเผื่อบางคนอาจจะไม่ได้ทราบข่าวเนา
6: ะ
5: คุณฟังก็น่ารักส่งมาบอกแล้ว
6: บอกว่า
5: เขาเรียกรังไข่พี
6: ่รังไข่
5: รังที่เป็นรอลิงนะไม่ใช่รอเรืออ
6: ๋อรังไข่
5: เนี่ยต้องรีบบอกเลยว่าล้อเล่นเนี่ยหน้ามันคิดไปไกลละ
6: ดูมือไม่ได้คิดเลย
5: คิดเลยคิดตามนั้นเนาะ
6: ไม่ได้คิดเลยจริ
4: งโดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
7: ทั่วประเทศ

0: ดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: มีหลายข้อความนะครับส่งมานะครับบอกว่าใช่พี่เป้ทางเรียบด่วนเมื่อกี้เจอเหมือนกันฝนตกอย่างหนักแล้วแต่พื้นที่นะฮะดูแลกันไปครับ

ขอบคุณที่ส่งมาบอกกันนะฮะดินแดงครึ้มๆไม่ตกครับแต่คาดว่าน่าจะตกตอนสายๆแหละวิภาวดี42ครึ้มมากตอนนี้

0: หน่ารักมากเชียงรายก็ส่งมานะฮะเชียงรายบอกว่าฝนไม่ตกครับ
1: แดดแต่เช้าเลยก็คืนร้อนมาก
0: โหเข้าหน้าฝนแล้วแต่ก็ยังร้อนเนาะเอาจริงยิ่งช่วงไหนถ้าฝนไม่ตกถ้ามันเป็นช่วงแดดออกนี่แหละประเทศไทยเรา

คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังอยากหน้าเด็กไหม บางทีเราก็รู้สึกว่าเออเราเติบโตมาแล้วก็แบบอายุอนามเราก็มากขึ้นมากขึ้นเนาะโอ้ยถ้าหน้าเด็กได้ก็คงจะดีแบบคงสภาพไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับร่างกายหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขมันจะทำให้หน้าเด็กนะคุณผู้ฟังมันมีผลวิจัยอยู่อันนึงนะฮะเขาบอกว่าอย่างเงี้ยการนอนกอดแฟนไม่ได้ทำให้แค่อบอุ่นใจนะแต่ยังช่วยให้ร่างกายเนี่ยหลั่งออกซิโทซินนะคุณผู้ฟังหรือฮอร์โมนแห่งความสุขที่ช่วยลดความเครียดผ่อนคลายทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นเมื่อพักผ่อนเต็มที่ร่างกายก็ฟื้นฟูได้ดีขึ้นผิวก็ดูสดใสหน้าก็จะดูอ่อนวัยขึ้นแบบไม่รู้ตัวนี่ไงสรุปคือนี่คือเคล็ดลับหน้าเด็กนะคุณผู้ฟังนอกจากเราจะต้องใช้โครงใช้ครีมอะไรแล้วต่างๆเนี่ยนะฮะเอาคนข้างๆนี่แหละนะฮะมากอดซะนะฮะกอดปุ๊บไปไงหน้าก็จะเด็กลงเหลือบไปดูหน้าปุ้มหน่อยปุ้มมันไม่มีใครให้กอดปุ้มกอดกันนาดไหมกอดกันนาดกันสองคนน่าจะช่วยได้นี่ฮะนอนกอดแฟนคุณผู้ฟังช่วยให้หน้าเด็กนะครับโอเคแหละวันนี้นะฮะเล่นทีเผลอเลยดีกว่านะฮะสำหรับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทนะครับเรื่องการกอดคุณผู้ฟังลองไถดูสิไถดูในมือถือของเรานี่แหละว่าเออเราเคยมีภาพกอดกับใครบ้างนะกอดกับสิ่งใดบ้างนะฮะแล้วก็ส่งมาก่อนส่งมาบอกพี่เป้ก่อนนะครับว่าเป็นภาพกอดกับใครกอดอย่างไรตอนไหนใดๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่เป้เรนดอมเจอปุ๊บนะฮะเราก็จะแชร์ภาพกันดูภาพเป็นอย่างที่บอกไหมแล้วก็อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะได้รับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทไปเกี่ยวกับเรื่องของการกอดถ้าเจอพี่เป้กระโดดกอดได้นะฮะเมื่อวานเจอคุณผู้ฟังท่านนึงฮะไปเจอที่งานโอ้โหไปไกลมากด้วยนะฮะน่ารักมากบอกขอกอดทีโอ้โหกอดกันแบบเต็มใจนะฮะน่ารักมากเหมือนกัน

0: ให้ฉันกอดที
1: มีหลายข้อความมาแล้วพี่แป้งคะหนูโสดค่ะหนูจะกอดใครคะโอ้ยกอดใครก็ได้กอดน้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาก็ส่งมากันเต็มเลยกอดตุ๊กตายังมีเลยที่ส่งมาร่วมสนุกกันเนี่ยนะฮะบางคนเขาบอกว่าให้กอดคนข้างๆเหรอคะอย่าว่าแต่กอดเลยค่ะหน้ายังไม่อยากจะมองเลยค่ะว่าเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเดี๋ยวเพิ่งทะเลาะกันรักกันไว้ดีที่สุดนะฮะคุณผู้ฟังจริงๆเรื่องของการกอดนะฮะมันเป็นการเติมพลังเหมือนกันนะเนาะบางอย่างเราเติมให้กันและกันได้นะฮะเรื่องของการกอดเวลาผมแบบว่าอุ้ยต้องการเติมพลังนะวิ่งหาหลานก่อนขอกอดทีอย่างเงี้ย

อุ้ยมีคนส่งข้อความมาขิงกอดกับลีโอพุทแล้วก็แจ็บริชแมนทอยอะค่ะมีคนขิงกันพี่เป้ขิงบ้างพี่เป้เคยกอดพี่ใหม่เคยกอดพี่ตินาด้วย

0: โหอันนี้บอกว่ากอดกับแบรี่ณเดชน์คุกิมิยะมาครับพี่แป้พูดจริงๆนะครับไม่ได้ขิงครับไม่เชื่อละต้องเอารูปมายืนยันละถ้าแรนดอมเจอนะต้องยืนยันรูปด้วยนะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีวันนี้สวยสะกดทุกสายตามาเลยนะจ๊ะแนน
3: แน่อยู่แล้วเพราะมีรองเท้าส้นสูงคู่ใหม
2: ่สวยไหมสวยไหมแต่ความสวยนี้มีราคาที่ต้องจ่ายนะแนนเพราะเวลาใส่ส้นสูงน้ำหนักตัวทั้งหมดจะเทไปอยู่ที่จมูกเท้าอุ้งเชิงกรานจะหมุนไปข้างหน้าจนเราต้องแอ่นค้างไว้ตลอดเวลานี่แหละตัวดีเลยที่ทำให้ลามไปปวดหลังแล้วก็เข่าได้จ้ะ
3: ถึงว่าวันไหนใส่ส้นสูงนานๆ นะรู้สึกปวดร้าวไปถึงหลังส่วนล่างเลยเนี่ย
2: แนะนำว่าควรสลับมาใส่ส้นเตี้ยบ้างนะแนนหรือถ้าต้องใส่จริงๆให้เลือกแบบส้นตึกที่มีฐานกว้างจะช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีกว่าอย่าลืมกลับบ้านไปยืดกล้ามเนื้อน่องกับฝ่าเท้าจะช่วยทำให้ป้องกันภาวะนี้ได
3: ้เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
5: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111

้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ผมคิดว่างูสวัสดิ์คงเป็นแค่ผื่นธรรมดามันไม่ใช่เลย
1: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
0: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
1: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
2: งูสวัสดิ์วัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดิ์ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
1: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

0: อย่าลืมนะนะฮะก่อนนอนหรือใดๆก็แล้วแต่นะฮะกอดกันเป็นเรื่องดีนะฮะคุณผู้ฟังนอนกอดแฟนช่วยทำให้หน้าเด็กลงได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จัดไป กอดทุกวันยิ่งดีกอดวันละ3เวลาก็ก็ยิ่งดีใหญ่นะฮะกอดลูกตอนส่งไปเรียนต่างประเทศแล้วค่ะกอดกับแฟนค่ะกอดกับเพื่อนไปเชียร์เพื่อนตอนแสดงโขนอย่างเงี้ยนะฮะบางคนก็บอกว่ากอดกับแม่ในพิธีหมั้นค่ะเป็นโมเมนต์ที่ดีนะฮะเป็นภาพกอดกับคุณยายเป็นกอดที่อบอุ่นมากยังติดอยู่ในใจอยู่เลยนะฮะในความทรงจำของเราน่ารักนะฮะเรื่องของการกอดเป็นเรื่องที่ดีจริงๆนะคุณผู้ฟังเป็นการเติมพลังกันและกันด้วยนะครับอันหนึ่งผู้โชคดีนะครับวันนี้จากการแรนดอมได้แก่สวัสดีครับคุณรุ้งครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เป้
0: ยินดีด้วยครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะพี่เป
0: ้มีความสุขเลยเนาะเช้านี้แฮปปี้สดใสล้านลาเลย
1: ค่ะพี่เป้ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณ
1: มา20ปีเพิ่งได้ครั้งแรกค
0: ่
1: ะ
0: แหม20ปีเลยเหรอโอ้โหตายตายตายโอเคยินดีมากครับคุณรุ้งนะครับวันนี้คุณรุ้งได้แล้วเรื่องของการกอดคุณรุ้งเป็นคนที่ชอบกอดไหมหรือว่าแบบไม่ค่อยอยากให้ใครมากอดหรือใดๆมั่ง
1: โอ้ยชอบกอดมากค่ะกอดวันละหลายเวลาค่ะว่ากอดแล้วมันได้กำลังใจค่ะพี่เต้กอดลูกก่อนไปโรงเรียนกอดสามีกอดตลอดเวลานัวกันแบบโอ้ตลอดเวลาเลย
0: ใช้กันคำว่านัวเลยนะแสดงว่ารักกันมาก
1: ค่ะเพราะว่าแบบมันเหมือนกอดแล้วมันได้กำลังใจอย่างเงี้ยค่ะพี่เต้แบบตาไปทำงานแล้วก็เลิกงานนะคะ
0: ครับโอ้ดีฮะดี
1: สนุกมากค่ะก็เลยแบบฟังของพี่เต้แล้วบอกกอดละไอหน้าเด็กลงยิ่งจะต้องกอดมากขึ้นกว่าเดิมค่ะงั้นนะ
0: ต้องกอดหนักๆกอดทุกวันนี่พอท่านผมดูภาพที่ส่งมานี่กอดคุณลูกนี่ก็หน้าเด็กนะคะ
1: โอ้ยกราบขอบพระคุณ
0: หน้าเด็กอยู่นะคะเดี๋ยวโอ้กอดคุณสามีก็ส่งให้ดูด้วย
1: ขอบคุณครับพี่เบ
0: ย์ชื่นใจ
1: เยอะค่ะกอดเยอะฟัดกันเยอะ
0: ดีผมว่าเป็นความอบอุ่นของครอบครัวเลยเนาะผมว่านะ
1: ใช่ค่ะแบบบางทีก็กอดกัน3คนเวลาแบบว่าเหนื่อยๆอะค่ะพี่เป
0: ้คือบางทีอ่ะการกอดกันในครอบครัวบางคนรู้สึกแบบจะห่างเหินนะพี่น้องเองบางทีก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้กอดกันหรือกับคุณพ่อคุณแม่บางทีก็ห่างเหินกันไปผมว่าลองดูแล้วกันนะฮะลองฮึบๆดูแล้วกอดสักครั้งแล้วหลังจากนั้นเราก็ทลายกำแพงสิ่งนั้นไปแล้วมันจะรู้สึกดีมากๆเนาะในครอบครัวเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: โอเคขอบคุณมากครับคุณรุ้งเพลงที่เลือกไว้คือ
1: ค่ะเธอซื้อกาแฟในตอนเช้าค่ะเพราะว่าเวลาเราได้กอดมันเหมือนเราปลุกเราตื่นเลยค่ะตอนเช้าทุกวันเนี่ยค่ะมันมีแรงส่งให้เราไปทำงานได้ดีอะค่ะพี่เต
0: ้ดีงามมากเป็นการเติมพลังบวกให้กันและกันขอบคุณมากๆนะครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะพี่เต
0: ้ดีๆมากๆครับรับไปแล้วกับสิทธิ์ธนบัตร 1,000 บาทขอบคุณทุกข้อความนะครับที่ส่งมาร่วมสนุกกันนะครับสู้ต่อไปในทุกๆวันและทุกๆเช้ากับพี่เป้นะครับขอบคุณน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดชาร์จเครื่องไม่สะดุดครับแล้วก็ทิปเรดี้ประกันรถชั้น1โดยทิพยะประกันภัย

0: ยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคคนกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ร่วมคนกอล์ฟตัวตึงมาจัดของจริงๆที่งาน Thailand Golf Expo อุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ดังฟรีฟรีแกดเจ็ตเล็ดแล้วพร้อมลุ้น1,000-1,000 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย MCC
5: yes

0: Mate Life Mate
1: เลือก Life Mate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Mate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: ชีวิตมันออมบบูทให้สุดที่งาน Outdoor Fest รวมโปรเด็ดอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งกิจกรรมกลางแจ้ง21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธิริกิติ์สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
3: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม.19
4: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
5: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
4: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
5: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
4: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
6: พอรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
4: มัมชอยมัมเลือก
5: เมียวเลิฟ
7: บ้านและสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20-28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
3: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
1: ช่วงนี้คุณมีเคราะห์หนี้เสียรุมเราแต่กำลังจะมีข่าวดีในไม่ช้าเพราะคุณมีเกณฑ์ปิดหนี้เสีย
2: ไม่ต้องเช็คดวงแค่เช็คสิทธิ์ชีวิตก็เปลี่ยนกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เช็คสิทธิ์ที่เว็บไซต์แบงก์ชาติเช็คปุ๊บก็จัดการหนี้ได้เลยเลือกจ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% หรือผ่อนยาว3ปีไม่มีดอกเบี้ยปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
1: ์ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: ให้ช้อป

ขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: โดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบูเลสปอนทีจี
1: ลิ้นจี่ชอบไหม
2: ลิ้นจี่ชอบ
1: เงาะล่ะ
2: กินได
1: ้โอ้โหตายตายลองกอง
2: กินได
1: ้กินได้อีก มังคุด
2: ไม่มีปัญหา
1: ทุเรียน
2: โอ้โหสุดยอด
1: อ่ะตรวจแล้วเนี่ยรอดูผลด้วย
2: อ่ะเกินจ้ะ
1: 5ชนิดที่พูดมาเนี่ย
2: เป็นยังไง
1: น้ำตาลสูงหมดเลย
2: จริง
1: เออต้องดูแลตัวเองด้วยนะฮะใครที่ชอบกินเหล่านี้นะฮะ
2: คือมันก็กินได้แหละแต่ว่ามันก็ต้องหลากหลายแล้วก็นานๆกินทีไหมล่ะ
1: ควรยับยั้งชั่งใจควรยับยั้งชั่งใจเพราะว่ายังไงพอเรากินไปหนึ่งคำปุ๊บมันต้องตามต่ออย่างเงี้ยมันกินเรื่อยๆไง
2: ก็มันเป็นอย่างนี้ไง
1: บางคุดที่ผมกินคนเดียว3โล4โลอย่างเงี้ย
2: เหมือนกันน่ะไม่มีปัญหา มันยิ่งถ้าเป็นลูกเล็กๆหน่อยนะ
1: โอ้โหมันฉ่ำเนาะ
2: ลองกองอะไรเงี้ย
1: อ่ะระวังนะครับพวกเราน
2: ะคะ
1: เตือนตัวเองด้วยเนี่ย
2: ยิ่งเงาะนี่ถ้าเป็นเงาะปั่นด้วยนะ
1: โอ้โหชอบโอ้คุณเงาะปั่นผมชอบกินเงาะปั่นหรอ
2: เออ
1: ฮะล่ะไม่เคยกินฮะ
2: ต้องเป็นเงาะแบบว่าจากแบบเงาะผลสดเลยนะเพราะบางทีเขาก็ถ้าแบบไม่ใช่ฤดูไม่ใช่หน้าเขาจะแบบเป็นเงาะกระป๋องอะไรเงี้ยมาปั่นเลย
1: อ๋อผมชอบกินลิ้นจี่กระป๋อง
2: อ่า
1: เพราะเขาชอบเอาไปปั่นกัน
2: ยิ่งน้ำหวานใหญ่เลย
1: อันนั้นหนักเนาะ ดูแลตัวเองนะคุณผู้ฟัง
2: เออนะในแต่ละวันนะคะเราเคลื่อนไหวร่างกายกันมากน้อยขนาดไหนคะ
1: อ๋อมากมากเลยจ้ะ
2: มากมากเลย
1: มากเลย
2: เอออันนั้นสำหรับพี่เป้ใช่ไหมคะ แต่ว่าคุณผู้ฟังจะบอกอุ้ยพี่นานๆขยับที
1: อันนี้ไม่ได้นะ
2: ต้องขยันขยับหน่อยนะคะที่รัสเซียมีผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เขาออกมาเตือนเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัสเซียต้องเร่งแก้ไขวิกฤตเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเพราะว่าเจอปัญหาโรคอ้วนกันอยู
1: ่
2: เออนะคะบอกว่าปัจจุบันรัสเซียติดอันดับ1ใน50ของโลกเมื่อวัดจากจำนวนประชากรที่เป็นโรคอ้วนนะคะโดยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งรัสเซียเขาเปิดเผยข้อมูลนี้คือพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่ค่อยจะถูกหลักโภชนาการแล้วก็บวกกับไลฟ์สไตล์ด้วยแหละที่แบบนั่งนิ่งๆอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยขยับ
1: เพราะว่าบางทีจดจ่ออยู่กับจอเนาะก
2: ับ
1: การงานเงี้ยเน
2: า
1: ะ
2: ทุกอย่างนะคะมันก็เป็นตัวเร่งให้อัตราโรคอ้วนในกลุ่มชาวรัสเซียเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะคะอย่างเรื่องอาหารการกินเนี่ยปัจจัยหลักๆก็มาจากความนิยมในอาหารพวกแบบอาหารฟาสต์ฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะหนักเน้นแบบไปทางน้ำตาลซะเยอะเออผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยทางการแพทย์แห่งชาตินะคะสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรัสเซียก็บอกว่าปัจจุบันน่ะเด็กๆแทบจะไม่ค่อยขยับร่างกายหรือว่าไม่ค่อยจะออกกำลังกายเลยเพราะว่าติดสมาร์ทโฟน
1: ผลมันมาจากตรงนี้แหละ
2: ก็ด้วย
1: ปุ้มเองก็ไม่ค่อยออกกำลังกายเท่าไหร่นะผมเห็นเขาก็ออกแค่กำลังคออ่ะเชิงเ
2: งอให้เห็นหน้ากันชัดๆฉันหลบให
1: ้เชิงเงอไปเชิงเงอมาอุ้ยคอนี่กล้ามเก่งแดกเก่งแข็งแรงเลยนะ
2: ใช่ก็เหมือนเธอแหละ
1: ทำไม
2: ปากยื่นปากยาวไปว่าเขา
1: ปากเขามีกล้ามเหร
2: อปากเธอต้องมีกล้ามเนื้อเหมือนกันนะ
1: กล้ามปากเขาแข็งแรงเหรอ
2: ในขณะที่ปุ้มอาจจะขยับขยื่นคออะไรอย่างเงี้ยเธอปากเธอก็ไม่ได้อยู่สุกเลยปากเธอก็ขยับแบบว่า
1: ทั้งหมดทั้งปวงดูตัวเองด้วย
2: อ๋อเหรอโอเคฉันก็จีบปากจีบคอไม่แพ้เธออ่ะปิด
1: ออกกำลังกายแหละเนา
2: ะ
1: ต้องออกกำลังกายต้องออกกำลังกาย
2: นี่ไงออกกำลังกายปากอยู่วันวันตัวไม่ค่อยขยับปากขยับทั้งวันเลยฉันอ่ะมิสเตอร์ DIY คุณผู้ฟังผู้นำค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแล้วก็สินค้าไลฟ์สไตล์นะคะฉลองครบรอบ10ปีในประเทศไทยกับแคมเปญ10 years beside you นะคะตอกย้ำการเป็นแบรนด์ที่เขาอยู่เคียงข้างคนไทยมาตลอดปีนี้ก็ได้โจอี้ภูสิทธิ์ไงเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์นะคะมาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเพลง10 years right beside youใส่อยู่สอนเรื่องราวดีๆที่มิสเตอร์ DIY อยู่เคียงข้างคนไทยเรียกได้ว่าทุกโมเมนต์เลยแล้วก็ตลอดช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ห้ามพลาดโปรนะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ค่ะพาคุณลูกนะเขา back to school ยกขบวนสินค้าช่วยลดภาระคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้อนรับเปิดเทอมนะคะกับสินค้าลดสูงสุด 50% เลยค่ะทั้งรองเท้าถุงเท้านักเรียนเครื่องเขียนกระเป๋าเอ่ยมาเพียบแล้วก็สินค้าอื่นๆด้วยนะคะก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเหมือนกันนะแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวนะคะพร้อมฉลองใหญ่ด้วยนะกับคอนเสิร์ต10 years beside you คอนเสิร์ตสุกเต็ม10นะคะ
1: ว้าวว้าวว้าวว
2: ันที่4กรกฎาคมที่ไบเทคไลฟ์ศิลปินดังๆเพียบเลยนะคะโจอี้ภูวสิทธิ์มาอยู่แล้วนะคะเพราะเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์บอดี้สแลมปามีก้องห้วยไร่ลำไยไหทองคำ
1: โอ้โหแต่ละเบอร์เบอร์ ใหญ่ๆนี่เลยเน
2: า
1: ะ
2: นะคะสามารถร่วมกิจกรรมง่ายๆนะคะไม่ต้องลุ้นค่ะแค่ช็อปครบ 1,000 บาทแล้วก็แอดไลน์นะ @MrDIYThailand ลงทะเบียนนะคะตามเงื่อนไขรับสิทธิ์เข้าร่วมงานนะตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมจำกัดเพียง 1,800 สิทธิ์แรกเท่านั้นอย่าลืมนะช็อปคุ้มช่วยประหยัดช่วยลดค่าครองชีพต้องที่ MrDIY ช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนจริง
1: ๆไปจัดกันนะคุณผู้ฟัง
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutesดีเจเป้
1: เจ้าข้าเอ้ยเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาวันนี้วันศุกร์นะจ๊ะ9โมงแล้ววันศุกร์ยังไงวันศุกร์สนุกกับเป้เพร้อมนะพร้อมแล้วเราเริ่มที่พี่บี้แล้วกันนะฮะอุบะจ้างอุบะจ้าง

พี่เป้แบบว่าขอบรรยากาศด้วยได้ไหมพี่เป้ภาพบรรยากาศเมื่อวานที่ไปชิมผลไม้เหรอได้ได้ได้เดี๋ยวขอถามทีมงานก่อนว่าเขาได้ถ่ายลงไว้ไหม

0: แม้มาประมาณนี้แล้วอยากฟังเพลงลูกทุ่งลิซึ่งด้วยครับพี่เป้ทุกคนอยากฟังเปล่าถ้าอยากฟังพิมพ์เลขหนึ่งครับพี่เป้มา พิมพ์เลขหนึ่งมาถ้าอยากฟังเดี๋ยวเปิดให
1: ้เออต้องรอถามหลายๆคนก่อนโอเคไหมโอเคไหม
0: ไปกันต่อครับพี่บ้า

เสียงไม่ค่อยใส่เนาะวันนี้เนาะมีเสลี่ยนิดๆ โอ้แล้วหนอมไอเลิฟครับพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดมาครับพี่น้อง

มีข้อความบอกว่านึกถึงหมอเพื่อนขึ้นมาเลยครับพี่เป้ปอดพี่เป้ยังแข็งแรงใช่ไหมกัน ยังแข็งแรงอยู่ยังแข็งแรงอยู่แหมพูดถึงหมอเพื่อนไม่ได้เจอหมอเพื่อนนานเดี๋ยวต้องไปหาหมอเพื่อนสักหน่อยแล้วล่ะ

0: โอ้โหพิมพ์เลขหนึ่งมากันเต็มเลยฮะทั้งไลฟ์ทั้งข้อความผ่านทางแอปพลิเคชันของไอ้ทางฟังฟินนะฮะได้เดี๋ยวเปิดให้ลูกทุ่งลิซึมนะฮะแต่ขอไปเปิดตอนปิดท้ายเลยได้ไหมเป็นแบบเป็นเพลงสุดท้ายเลยได้ไหมโอเคไหมทุกคนจะได้รอตามฟังไปด้วยกัน
1: โอเคแล้ว
0: ตอนนี้ไปที่พี่ป้างก่อนเพลงนี้ก็คลาสสิกดีเหลือเกินคิดอะไรอยู่คุณผู้ฟังตอนนี้คิดอะไรอยู่จ๊ะ

0: แรงทำงานแล้วค่ะเนี่ยได้รับ energy จากพี่เป้เต็มๆเลยค่ะโอ้ยเอาไปอีกปุ้มปุ้มปุ้มปุ้มปุ้มปุ้มปุ้มปั๊มปั๊มปั๊ม
1: นี่
0: ตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง
1: เห็นไหม
0: พลังส่งให้กันแล้วกันพี่เจบ้างไหมพวกเราพี่เจก็มีเพลงจังหวะโจ๊ะๆอยู่นะ
2: ขอโทษครับเห็นใจผมไหมครับ
0: ได้ไหมโจ๊ะไหมเพลงนี้อ่าจอเจใจหาย
2: จอเจใจหาย

0: มีคนบอกว่าพี่เป้คะดนตรีวันนี้จังหวะมันคือข้อเข่าเสื่อมเลยค่ะถ้าเกิดเราขยับข้างล่างไม่ได้เราก็ขยับข้างบนนะ
1: สว
0: ั
1: สดีมากคร
0: ับ ต่อเนื่องต่อเนื่องกะหล่ำปีบ้างกะหล่ำปีบ้างหิว

ข้อความนี้บอกว่าพี่เป้ทำเอาหัวหน้าโยกเข้าออฟฟิศเลยนะคะเนี่ยอดขำแทบไม่ทันแสดงว่าหัวหน้าเป็นคนอารมณ์ดีนะดีฮะดีโอ้ยม่วนจอยมากเลยค่ะพี่เป้ถ้าพี่เป้มีกะหล่ำปีแล้วพี่เป้ต้องตามด้วยน้ำพริกปลาทูจะดีมากๆเลยค่ะพี่เอามาพวกเราจัดไปมาพวกเรา

คุณมากนะฮะส่งข้อความมากันรัวๆช่วยกันเลือกเพลงหลากหลายมากนะฮะก็พยายามให้ได้มากที่สุดนะครับพี่น้องอ่ะเพลงต่อไปโจ๊ะไหมเพลงนี้โจ๊ะไหมสุดจะโจ๊ะกลับมาทำไม

โอ้ยเจอข้อความนี้เข้าไปพี่น้องช่วยพี่เป้ช่วยอธิบายหน่อยเขาถามมาว่าพี่เป้คะโจ๊ะแปลว่าอะไรคะอธิบายไงดีอะโจ๊ะแปลว่าอะไรกุ้มช่วยด้วย

คุณผู้ฟังมาช่วยละโจ๊ะนะฮะก็คือการนับจังหวะ1 2 3เฮ้ซ้ำๆกันเข้าไปมันก็จะโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะอย่างงี้โจ๊ะก็คือความมันความสนุกอ่ะเอาจริงโจ๊ะนี่น่าจะเป็นคำแสลงแบบไทยๆเราเนาะความหมายก็อยู่แล้วแต่บริบทนะฮะอย่างบริบทวันนี้วันสุกสุกกับเป้จังหวะก็มันโจ๊ะๆหน่อยก็คือจังหวะแบบสนุกสนุกหน่อยอะไรเงี้ยเบรกหายใจกันหน่อยเบาจังหวะลงมาบ้างแต่ก็ยังคงความโจ๊ะอยู่ใครที่เหนื่อยหอบตอนนี้นะฮะพี่เป้อนุญาตให้ใช้นิ้วเต้นแทนบอดี้ร่างกายได้เอานิ้วโป้งเอานิ้วชี้ขึ้นมาแล้วก็แทงไปแทงซ้ายแทงขวาไปตามเพลงนี้จากวงชาม

ีคนส่งมาบอกว่าพี่เป้นิ้วล็อกแล้วค่ะงั้นเราก็ลองเปลี่ยนใช้ส่วนอื่นเต้นได้ไหมเอาไหล่ไหมอ่ะใช้ไหล่เต้นแทน

0: โหข้อความที่ส่งมาอวยยศสุดๆขอยกให้พี่เป้เป็นเทพเจ้าแห่งความคึกครื้นและความโจ๊กค่ะนะขอบคุณครับรับก็ได้มันดูเท่ดี Chilling
1: Trap โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านมิสเตอร์ DIY
2: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ข้อความนี้บอกว่าตอนแรกนะก็อยากจะถึงที่ทำงานไวๆแต่พอฟังเพลงกับพี่เป้ไปไม่อยากลงรถเลยพี่เป้โอ้ยขอบคุณมากใจฟูมากเบรกแป๊บนึงเบรกแป๊บนึงนะเบรกความมันความโจ๊ะนะฮะวันนี้ไปที่เพลงใหม่ก่อนเพราะนี่คือช่วงของเดบิวต์แทร็กนะครับเพลงกราวครับเขาส่งเพลงนี้มา18มนุษย์ทองคำ

0: โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ
1: มีคนขอวันศุกร์สุดกับเป้นี่ขอต่อไปอีกสัก2ชั่วโมงได้ไหมมีได้มีได้ชั่วโมงเดียวนี้แหละเนาะเราจะได้สรุปด้วยกันปิดท้ายตามสัญญานะครับที่ให้กด1กันมาถ้าอยากฟังโอ้กด1กันรัวๆขนาดนี้ต้องเปิดแล้วล่ะป้ายปิดท้ายด้วยเพลงนี้นะฮะเจ้าข้าเอ้ยสนุกปิดท้ายกันกับวันศุกร์สุดกับเป้นะฮะกับเต้ป้าป้าจำชื่อเพลงได้ไหมพวกเราลูกทุ่งลิซึมนะครับเพลงนี้ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนครับที่มาสนุกด้วยกันทุกวันศุกร์

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: Lactazone งาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่า Lactazone ผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
5: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
4: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
5: ดีดีจริงดีจริง
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: ศูนย
6: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
8: ์อร่อยเกินไป

ียนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายๆหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1

0: คุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2569 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: Inspiration จากชมพู่ทันสิตา
2: อะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิต
3: หนูว่ามันคือการอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดบางคนจะจมกับอดีตจนออกมาไม่ได้สักทีแล้วมันก็ทำให้เราทุกข์อยู่เสมอถ้าเราอยู่ปัจจุบันได้ดีแล้วลืมมันไปมันคือประสบการณ์ที่ผ่านมาแก้ไขอะไรไม่ได้มันผ่านไปแล้วผิดก็ขอโทษดีก็เก็บไว้แล้วปัจจุบันก็ทำให้ดีดูแลตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองให้เป็นก่อนแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังหนูจะพูดคำนี้บ่อยหนูไม่คาดหวังอะไรแล้วในชีวิตนี้แต่มีเป้ามีความฝันนะแต่ไม่คาดหวังว่าจะเป็นไปได้ไหมอ่ะเพราะว่าการคาดหวังคือความทุกข์
1: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
4: เธอเอาไงดีอ่ะ
5: เอาไงเรื่องอะไรอ่ะ
4: เนี่ยมีคนแนะนำบอกว่าให้ไปจดลิขสิทธิ์เสียงหัวเราะของพี่เป
5: ้ไหนเธอลองหัวเราะสิฉันจะฟ้อง
4: หนูเดี๋ยว
5: หนุ่ย
4: คนละขี
5: ฉันจะฟ้องหนุ่ย
4: คนละขีไม่เหมือน
5: ฟังอยู่เปล่า
4: ไม่เหมือนหนุ่ยอย่ามาเก็บตังค์เป้นะ
5: เก็บเลย
4: แต่ที่หนุ่ยผมเข้าใจความหมายของหนุ่ยนะคือบางทีเขาเอาเสียงจริงไปใช้ไงไปในเพจนั้นเว็บนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ต้องจดลิขสิทธิ์ไว
5: ้
4: แต่ของผมเรื่องเดี๋ยวผมไปปรึกษาหนุ่ยแป๊บนึงว่าจดยังไงจะไปชุดจดบ้างดีกว่าคุณจะมาล้อเลียนผมไม่ได้แล้วนะหลังจากนี้ไป
5: ไม่มีใครล้อเลยจ้ะ
4: เอาจะคิดเองเหรอ
5: เออจบไหมล่ะ
4: ไม่จริง
5: ไม่จริง
4: ไม่เชื่อ
5: นี่ไง
4: ใจล้อฉัน
5: จะว่าเธอไปเล่นละครดีกว่าดูแล้วเธอไปหน้าหมอการเป็นดีเจละจะว่าเธอไปเป็นนักแสดงดีกว่า
4: ฉันเป็นได้ทุกบทบาทอย่านิ่ง
5: เงียบขอบคุณทุกคนมากที่ให้ความร่วมมือนะคะ
4: มีคนฟังส่งมาใหม่
5: ว
4: ่
5: า
4: พ
5: ี่
4: เป้จดเพิ่มด้วย
5: จดอะไร
4: จดลิขสิทธิ์ความหล่อของตัวเองไว้ด้วยอย่างเงียบ
5: พูดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวฟ้าผ่านะ
4: ไม่กลัว
5: น้องฝนยิ่งตกอยู
4: ่ไม่กลัวพอพูดความจริงอย่างเงียบบ่อยเลยไหม
5: โอเคประสบความสำเร็จละ
4: ใจบ่ดีอ่ะ
5: อัปเดตการว่าไม่กี่วันวันนี้เพิ่งจะมาเล่าให้ฟังไปนะคะว่าเขาพบเสือดำนางปีนต้นไม้นางไปฝนเล็บเล่นแบบว่าสบายอารมณ์มากๆที่แก่งกระจาน
4: ดูดีๆเป็นเสือจริงเปล่า
5: จริงจริงเป็นเสือจริงๆเธอใครจะเอาเสือแบบว่าล่าสุดเธอเสือดาวขอโชว์ตัวบ้าง
4: อุ้ยท่านเหรออ
5: ่าคุณกิติพงษ์งามจริงช่างภาพสายธรรมชาตินะคะสามารถที่จะบันทึกภาพเสือดาวได้อย่างชัดเจนแล้วก็สวยงามนะคะบริเวณทางขึ้นพะเนินทุ่งช่วงกิโลเมตรที่12-13ภายในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะเขาบอกว่าภาพแรกเนี่ยบันทึกได้ขณะที่เสือดาวนั้นกำลังเดินข้ามถนนจ้า
4: อ
5: ีกภาพหนึ่งบันทึกได้ตอนที่นางซุ่มตัวอยู่ในพุ่มไม้ข้างทางแล้วก็จ้องมองมา
4: เขายังมีช่วงเวลาบันทึกเหรอถ้าเป็นผมวิ่งไปแล้วนะ
5: เขาคงไม่ได้ไปบันทึกใกล้ๆหรอกมั้งเขาซูมไหมล่ะ
4: เขาไม่รู้เขาบอกว่าฟังเขายังมีกระจิตกระใจ
5: เขาเป็นสร้างภาพสายธรรมชาติ
4: โอเค
5: ตาย
4: เป็นเราวิ่งแล้วนะ
5: เธอไม่น่าวิ่งหรอกกว่าที่เธอจะวิ่งเนี่ยอย่าไปวิ่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานคุณมงคลนะคะบอกว่าการที่เราได้พบเสือดาวกันครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศในพื้นที่เขาก็มีความอุดมสมบูรณ์นะคือเสือดาวเนี่ยเป็นผู้ล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารนะคะถ้าพื้นที่ไหนมีเสือดาวอาศัยอยู่ได้ก็แสดงว่าความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นั้นๆเนี่ยยังคงสมบูรณ์นะซึ่งทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเจ้าหน้าที่เขาก็มีการลาดตระเวนนะคะป้องกันพื้นที่กันอย่างเข้มข้นแล้วก็มีการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าทั่วพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งเสือดาวเนี่ยจัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแล้วก็ยังถูกจัดสถานะเป็น ขาเรียกว่าเหมือนเป็นแบบใกล้ถูกคุกคามอ่ะ
6: ครับ
5: ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยพบเสือดาวได้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์บางแห่งเท่านั้นนะคะก็ทางอุทยานเขาก็ขอความร่วมมือนะคะช่วยปฏิบัติตามกฎระเบียบกันอย่างเคร่งครัดหน่อยนะไม่ส่งเสียงดังโวกเวกโวยวายหรือไปส่งเสียงรบกวนสัตว์ป่าอะไรเงี้ยลดความเร็วรถหน่อยโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนและเช้ามืดแล้วก็นี่ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเราไม่ควรไปให้อาหารสัตว์ป่าทุกชนิดเด็ดขาดไม่ทิ้งขยะในพื้นที่ป่าแล้วก็เวลาจะถ่ายภาพก็คือต้องไม่เข้าไปใกล้หรือว่าไปแบบรบกวนเขา
6: ค่ะเอาเป็นเพิ่มอีกข้อหนึ่งได้ไหมอ
5: ีกข้อหนึ่งคืออ
6: ย่าเจอกันเลยเด็ดขาด
5: มันเลี้ยงไม่ได้หรอกเธอ
6: ไม่ขอเจอนะ
5: เราเข้าไปในพื้นที่ของเขาตรงนั้นเออนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าไปหรือไปท่องเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยก็
6: ระมัดระวังหน่อย
5: ระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด
6: ครับ
5: นะคะจะได้อยู่ร่วมกันได้เขาก็อยู่ส่วนเขาเราก็อยู่ส่วนเรา
6: จริงอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับเขาเลย
5: เนี่ยเดี๋ยวเธอไปเจอแล้วเดี๋ยวเธอไปหัวร้องเงี้ย
6: วิ่งแล้วจะไม่มีหัวร้องจะวิ่งจะบอกเลย
5: เธอไปส่งเสียงโวกเวกอะไรอย่างเงี้ยทำไงอ่ะ
6: หนีอย่างเดียวเลยครับผมบอกเลยกลัวมาก
5: อันดับแรกก็คือเธอไม่น่าจะได้ไปตรงนั้น
6: ใช่ขออยู่ห่างๆ
5: นะ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความ
6: รู้สึกดีๆวายมีคนบอกว่าเคยเจอชะนีเคยเจอเม่นด้วยค่ะพี่เป้อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยแม่นพี่เป้ไม่เคยเห็นแบบตัวเป็นๆเลยนะเออเพราะว่าเราเคยเห็นแต่ในหนังในการ์ตูนในแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะในสารคดีอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีหนำๆแหลมๆออกมาอย่างเงี้ยเนาะเออมันก็ป้องกันตัวอย่างดีเหมือนกันนะเวลาเขาไปเจอแบบพวกเสือพวกอะไรที่แบบคอยจะงาบเขาอะไรอย่างเงี้ยเออเจอเม่นเข้าไปเป็นไงล่ะแทงมีคนคิดถึงโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับพี่เป้เลือกเพลงนี้ให้ฟังนะนิดหน่อย

เรื่องหนึ่งนะฮะมันเช็คไว้ก็ไม่เสียหายนะคุณผู้ฟังคืออย่างนี้บางทีอ่ะอาการบางอย่างหรือร่างกายของเราเนี่ยมันจะฟ้องเราออกมาบางอย่างเนาะเป็นสัญญาณเตือนว่าเราร่างกายเราเป็นอะไรเรามีอาการใดๆเราจะป่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นการเช็คง่ายๆนะฮะเขาบอกว่าลองเอานิ้วชี้นะคุณผู้ฟังนิ้วชี้นะสองนิ้วนะมือซ้ายมือขวานะเอานิ้วชี้นะแล้วก็งอนิ้วชี้มาแล้วเอาตัวเล็บของนิ้วชี้ทั้งสองข้างอ่ะข้างซ้ายข้างขวามาชนกันมาชนกันแบบเนี้ยนะฮะอย่างในกล้องเนี้ยถ้าเกิดใครดูอยู่นะฮะผมทำแบบเนี้ยเนี่ยเอามาชนกันแบบเนี้ยนะฮะอันนี้เป็นวิธีเช็คนะเอาเล็บนิ้วชี้สองข้างมาชนกันนะครับถ้าเกิดว่าพอเราชนกันแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดเป็นช่องว่างนะฮะเป็นรูปเพชรหรือสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดอันนี้ถือว่าปกตินะฮะอันนี้ถือว่าปกติโอ้ยพี่เป้ก็ดูพี่เป้ยังปกติอยู่นะยังมีช่องว่างอยู่แต่ช่องว่างเกือบมิดแล้วนะจะไม่ปกติไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเห็นนะฮะช่องว่างแบบนี้ก็ถือว่าปกติเป็นรูปข้าวหลามตัดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเล็บแนบสนิทไม่มีช่องว่างเลยอาจเข้าข่ายความเป็นแบบนิ้วปุ้มนะนิ้วปุ้มคืออะไรนิ้วปุ้มเนี่ยมันก็คือแบบติดกันไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมพบได้ในผู้มีปัญหาเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับหัวใจหรืออาจจะมีโรคบางชนิดอาจจะเป็นมะเร็งปอดก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรืออาจจะเป็นแบบเรื่องของการไอเรื้อรังหายใจเหนื่อยง่ายแน่นหน้าอกนะฮะอันนี้ก็เป็นสัญญาณเล็กๆบนร่างกายที่บอกเราว่าเฮ้ยดูแลตัวเองนะจ๊ะเนี่ยทำอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังของคุณผู้ฟังเป็นรูปอะไรแนบสนิทหรือเปล่าถ้าแนบสนิทก็ดูอาการอื่นร่วมด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็อ่ะเบาใจลงไปนะฮะยังพี่ไปยังมีรูมีให้เห็นเป็นร่องอยู่รอดงานนี้รอดเดี๋ยวไปดูปุ้มดีกว่าปุ้มมีเปล่าปุ้มทำเสียมีเปล่ามีรูเปล่าไม่มีหรอไม่ใช่เอาเน็ตชนอย่างนี้อ้าวอยู่นางส่งหัวใจให้เป้ว่ะ

0: มีคนบอกว่าอยากฟังเพลงพี่ใหม่อ่ะพี่เป้เดี๋ยวพี่ใหม่ก็จะมีคอนเสิร์ตแล้วด้วยอ่ะขอเพลงก่อนสักหน่อยได้ไหมได้ไม่ขัดใจก็ได้เอาเพลงนี้ไป
1: ยังไงไม่รู้สิ
0: เพลงของพี่ใหม่เจริญบุรานะ

ปิดConnect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Covernight โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: คุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังส่งมาเตือนพี่เป้ว่าพี่เป้ร้อยข้อของพี่เป้ยังไม่ครบเลยนะพี่เป้ลืมไปเลยอ่ะเราพูดกันไปแค่30ข้อเองเนาะร้อยสิ่งที่ทำแล้วชีวิตจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาซะหน่อยมาซะหน่อยเตือนมาแล้วก็เฮ้ยเพิ่งนึกออกข้อที่31นะจด to do list ไว้บ้างจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับ32นะฮะชมคนรอบข้างแบบจริงใจ33ยิ้มให้ตัวเองทุกเช้าเคยทำบ้างไหมพี่เป้เคยทำนะ34ยอมรับความผิดพลาดเนี้ยก็ต้องทำให้ได้35เลิกพูดคำว่าทำไม่ได้สักทีต้องทำได้สิ36นะครับทำดิจิตอลดีท็อกไว้นะฮะทำยากเหมือนกันนะอันนี้นะ37ฝึกหายใจเข้าลึกๆบ้างใช่ไหมบางทีเราแบบคำว่าลืมหายใจอ่ะมันมีส่วนนะบางทีเราหายใจแบบทุกวันด้วยความเคยชินนะหรือทำบ้างดีก็จะดีนะต่อชีวิตเรานะฮะแล้วก็38นะฮะให้รางวัลกับตัวเองบ้างพี่เป้ให้รางวัลของตัวเองทุกปีแหละมาหาโอกาสแบบเมื่อนี้ให้รางวัลเป็นของขวัญให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีบ้างแหละเลิกเก็บเรื่องในอดีตมาคิดนี่สำคัญมากนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งข้อที่40ละจดไอเดียที่แวบขึ้นมาทันทีนะพอนึกได้อะไรรีบจดไม่งั้นเดี๋ยวเราจะลืม
0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรด
5: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
6: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
5: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: ที่ไหนนะคะขออีกที
5: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
8: โกโฮเซลสวัสดีครับ
9: โกโกโก we are go
10: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และ

0: กอบการ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ที่เพิ่งจะ50กว่า ADD มันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอดอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
1: ูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ฉันได้แล้ว
5: ผมก็ได้
4: ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: บ้านและสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
9: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life ไลน์ MEA Connectและเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเครื่องไฟฟ้า MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
10: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโอ้โหแต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงคลอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี
11: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
12: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
13: Smiley Request
14: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
15: มีข้อความส่งมาบอกว่าพี่เป้ลืมทายเพลงใช่ไหมมุ้ยลืมจริงด้วยขออนุญาตก่อนแล้วกันนะวันนี้นะงด1วันนะ Smiley Request เลือกเพลงนี้ให้ฟังครับเพลงใหม่ของโปเตโต้ครับชีวิตวุ่นวาย

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
1: ขอบคุณมากนะฮะสำหรับ Smart Social Bank for All Lives นะครับจากธนาคารออมสินครับแล้วก็ Sicarin Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจ Sicarin นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ได้เจอกันกลับมาเจอกันวันจันทร์นะฮะคุณผู้ฟังนะฮะ 8:00 นครับกับพี่เป้นะครับวันนี้ปิดท้ายด้วยเพลงนี้ละกันอย่างมีความสุขไปด้วยกันนะครับแล้วเจอกันไปแล้วนะ

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReBeFortวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: VL
1: จำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
2: ้กล้าดแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ซิปปี้มิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ฮัลโหลฮัลโหลสายดำน้ำถึงเวลาเลิกแชทแล้วมาตี้กันที่งาน Thailand Dive Expo ที่สุดของงานดำน้ำแห่งปีโปรแรงทริปดำน้ำคอร์สเรียนอุปกรณ์ดำน้ำถ่ายภาพจัดเต็มพร้อมส่วนลดสูงสุด 80% wow. พบตัวจริงในวงการกับ T-Dex Diver Talk ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แบบสุดจึ้งฝังแล้วห้ามบิดสกิดเพื่อนมาเลย
3: Let's go
2: 21-24 พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร02-740-7400
6: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆสุขนี้4ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday

0: ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8ไม่ขายไปตามที่บริษัทกำหนดที่ควรจะต้องกับทางประกันภัย
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โ

0: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม.19
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล plus ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: หนียังไงก็ไม่พ้นนะคะในช่วงปี2025จนถึงสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมามีรายงานนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจของจีนได้จับกุมคนที่หลบหนีในคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งหลบหนีไปต่างประเทศมากกว่า880รายในจำนวนนี้รวมถึงคนที่อยู่ในหมายแดงของอินเตอร์โพลด้วย38รายจากข้อมูลของสำนักสืบสวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการจับกุมครั้งนี้นะคะเป็นปฏิบัติการเฉพาะกิจของทางการจีนที่มุ่งปราบปรามคนที่หลบหนีคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไปต่างประเทศแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถคลี่คลายคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทั่วประเทศได้ 128,000 คดีสามารถที่จะกู้คืนทรัพย์สินคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 37,000 กว่าล้านหยวนค่ะนอกจากนี้นะคะยังคลี่คลายคดีกว่า 1,600 คดีแล้วก็ทลายเครือข่ายธนาคารใต้ดินข้ามภูมิภาคได้มากกว่า100เครือข่ายในการปราบปรามการใช้บริษัทนอกอาณาเขตและธนาคารใต้ดินเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายออกนอกประเทศค่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยต้องได้ยินเพลงโฆษณาตัวใหม่ของซอสพริกเผ็ดน้อยภูเขาทองจากไทยเทพรสกันแล้วแน่ๆบอกเลยว่าติดหูมากนะคะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยภูเขาทองไม่ได้มาเล่นๆแล้วก็ได้เล่นใหญ่เปิดตัวแรงสะเทือนวงการซอสพริกกับวงไมฮอตชิลลี่นะคะยูนิตน้องใหม่จากค่ายไนซ่าขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ซอสพริกเผ็ดน้อยตราภูเขาทองนะคะพร้อมกับเปิดตัวด้วยซิงเกิลสุดคิ้วสูตรนี้แหละใช่เลยคือเป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกสดใสติดหูถ่ายทอดภาพลักษณ์ของซอสพริกเผ็ดน้อยที่เข้าถึงง่ายนะคะอร่อยลงตัวแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะการเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกก้าวนึงที่สำคัญของตราภูเขาทองในการเดินหน้าสื่อสารแบรนด์ไปสู่กลุ่มเจนซีผ่านพลังของดนตรีทีป๊อปแล้วก็คอนเทนต์ที่เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่นะคะด้วยคอนเซปต์สดใสน่ารักมีเอกลักษณ์แล้วก็เต็มไปด้วยพลังบวกค่ะก็สะท้อนภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ซอสพริกเผ็ดน้อยที่สามารถทานได้ทุกเมนูและก็ทุกโอกาสด้วยนะคะคุณผู้ฟังฟังแล้วก็ซ้อมร้องกันได้เลยค่ะเพราะว่าที่ Green Wave ของเราเนี่ยเปิดเป็นสปอตเพลงแน่นๆทั้งวันแล้วก็พิเศษนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองความแซ่บความอร่อยของซอสพริกเผ็ดน้อยตราภูเขาทองรีบเลยนะคะฉลองยอดขายอันดับ1เขาลดพิเศษค่ะจากราคาปกติ32บาทเหลือเพียง26บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปที่ร่วมรายการนะคะซอสพริกเผ็ดน้อยต้องภูเขาทองสูตรนี้แหละใช่เลยค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

วันเกิดปีนี้นะครับโอลิมันเดย์ครับแล้วก็คืนให้จากซาร่าซาโลล่านะครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้11:13วันนี้อากาศครึ้มๆนะฮะอยู่ที่นี่ Green Wave กับ DJ Can นะครับตอนนี้วันศุกร์แล้วนะฮะใครที่กำลังเดินทางไปทำงานช่วงสายๆอยู่หรือว่าใครที่อยู่ออฟฟิศแล้วตอนนี้เป็นยังไงทักทายมาพูดคุยกันได้นะครับอยากฟังเพลงอะไรในช่วงวันศุกร์ส่งกันมาได้ให้เหมาะกับบรรยากาศวันนี้หน่อยเนาะใช่ไหมครึ้มๆแต่มันร้อนอบอ้าวเหมือนกันเนาะไกลฮะแพรวคูณ3ซุปเปอร์แก๊ง

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
1: Chilling Trackคุณผู้ฟังครับ Chilling Track เนี่ยพอเรานึกถึง Peacemaker เนี่ยนะครับตอนย้อนกลับไปก็มีหลายเพลงที่คิดถึงมากๆจริงคิดถึงทั้งตอนที่เป็น Peacemaker เลยรวมถึงคิดถึงทั้งเวลาที่2คนมีเพลงเดี่ยวด้วย1เพลงที่พอย้อนกลับไปแล้วก็ชอบมากๆด้วยนี่ก็ยังชอบอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยพี่บอยออกมา1เพลงเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อคนเราเนี่ยมีความรักนะฮะเพลงนี้เพราะมากจัดมาให้ใน Chilling Track กับบรรยากาศแบบนี้นะครับการเปลี่ยนแปลง

0: ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: Hey girl I just want you to know that I love you so much And you are my everything

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
3: กินข้าวบ้างนะลูกอย่าทำแต่งงาน
4: กินข้าวบ้างนะพ่ออย่าทำแต่งงาน
3: นอนดึกอีกแล้วพ่อเป็นห่วงนะ
4: นอนดึกอีกแล้วผมเป็นห่วงนะ
3: ดูแลตัวเองบ้างนะลูกจะได้ไม่ป่วย
4: พ่อก็ดูแลตัวเองบ้างนะพ่อจะได้ไม่ป่วยผมอยากอยู่กับพ่อไปนาน
2: ๆคนที่คุณห่วงเขาก็ห่วงคุณอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่ออยู่กับคนที่รักคุณไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์มีโอกาสมีโอกาสแล้วมีแบรนด์ต้องมีโอกาสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาสน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: เคยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้ AIS Presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบถจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2 มีนาคมนี้ทาง SIP Event

0: ข้าวตังข้าวตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ

้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1

0: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2569 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
3: วิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
6: ใครที่อันดับเล่นกองกูเขาทอง
7: ใครที่เป็นสายเนื้อสัตว์แปรรูป
8: พี่ต้อมเหรอแคนเลิกแล้วนะ
7: เลิกเลิกเลยเหรอ
8: เลิกละ
7: เลิกได้เลยแบบ
8: ใช่ใช่
7: บอกเลิกตัดขาดกันเลยอย่างเง
8: ี้
7: ยเหรอ
8: ก็มีบ้าง
7: มีนิดหน่อย
8: เหมือนเมื่อเช้าจะกินไส้กรอกมาว่ะ
7: แปลกมาก
8: ใช่ไส้กรอกหน้าช่องไส้กรอกช่องสาม
7: ตอนแรกเหมือนจะเลิกตอนนี้กลับมาคบกันปั๊บนึง
8: คือมันก็คงไม่ได้แบบถาวรนะครับแต่ว่าพยายามลดน้อยลงเพราะว่าก็มีความโซเดียมสูงอยู่พอสมควร
7: ดูก็ด้วยนะคะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาก็มีการเปิดผลการเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปยอดนิยมนะคะในช่วง3ปีนะ67-69บอกว่าพบการปนเปื้อนไนเตรตและไนไต
8: ร
7: หรือเกลือถนอมอาหารในหลายผลิตภัณฑ์นะคะบางตัวอย่างเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก็เสี่ยงสะสมในร่างกายแล้วก็เปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งได้นะคะคือทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าในอุตสาหกรรมอาหารเขามีการใช้เกลือถนอมอาหารนะคะในผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์กุนเชียงเอ้ยใส่กรอกแหนมหมูยออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ช่วยคงสีแบบของเนื้อสัตว์เนาะสีชมพูแดงอะไรเงี้ยแล้วก็ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียอันตรายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าได้รับในปริมาณที่มันสูงเนี่ยอาจจะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนนะคะซึ่งมันก็จะมีอาการแบบตัวเขียวคล้ำหายใจหอบเวียนหัวใจเต้นผิดปกติอะไรเงี้ยถ้าอาการมันรุนแรงมันถึงขั้นเสียชีวิตได
8: ้
7: นะคะบอกว่าล่าสุดเนี่ยพบประเด็นที่น่ากังวลนะคะจากการตรวจสอบเมนูเนื้อสัตว์ปรุงสำเร็จพร้อมบริโภคตรวจพบปริมาณไนตรายสูงถึง3,880 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมโอ้มันสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดเกือบ50เท่านะคะแล้วก็มีรายงานผู้บริโภคเกิดอาการผิดปกติหลังจากกินเข้าไปหน้ามืดวิงเวียนมือชากล้ามเนื้อกระตุกบางรายถึงขั้นหมดสตินะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าก็หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มันดูมีแบบสีชมพูหรือมันสีแดงเข้มจนแบบผิดปกติหรือแม้แต่ลดการแบบกินซ้ำบ่อยครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลือกกินอาหารให้มันหลากหลายนะคะเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการสะสมของสารก่อมะเร็งในระยะยาวนะคะซึ่งเขาก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการด้วยเหมือนกันนะคะให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารก็คือตามที่คือกฎหมายเขาก็จะมีเกณฑ์กำหนดอยู่อย่างเคร่งครัดนะเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
8: ครับจริงๆก็ต้องพยายามลดแหละเพราะว่ามันก็มีผลวิจัยทุกอย่างออกมาแล้วนะครับคือมันไม่ใช่กินไม่ได้เลยเพราะว่ามันอร่อยอ่ะบางทีมันอร่อยเราเข้าใจได้แต่ว่าก็พยายามกินโฮลฟู้ดหรือว่าของที่ที่มันเป็นแบบเป็นหน้าตาอย่างนั้น
7: อ
8: ่ะสมมติถ้าเกิดไก่ก็คือเนื้อไก่อะไรเงี้ยปลาก็คือปลา
7: ไปเลย
8: ลองฝึกเพื่อให้มันก็จะมีผลในอนาคตเนาะน้องอย่างพี่ต๊อกเนี่ยขนาดใกล้60แล้วอ่ะยังแข็งแรงมากๆอ
7: ่
8: ะ
7: ไอ้หนูเอ้ย ยังนับนิ้วดู
8: แต่พี่ต๊อกเป็นคนนึงที่ดูสุขภาพดีมากนะ
7: ดูสุขภาพดีแต่ดูดีๆก็คือสุขภาพแย่นะ
8: ไม่สุขภาพดีนะใช่ป่ะเพราะพี่ต๊อกออกกำลังกายแบบตอนนี้
7: ก็พยายามดีกว่าเพราะรู้ว่าเอ้ยถ้าเราไม่ทําอ่ะมันก็จะมีผลระยะยาวเหมือนกันนี่ขนาดทําก็ยังมีแบบอ่อนๆแอนๆนะ
8: แต่เดี๋ยวนี้เทรนเรื่องการแบบเขาเรียกไงนะการแก่อย่างมีคุณภาพ
7: อย่างรุนแรงมากเลยอ่ะ
8: มันไม่ค่อยรุนแรงแต่มันจริงนะ
7: มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยอยากคุยกับแคนแล้วอ่ะ
8: การแก่อย่างมีคุณภาพกลายเป็นเทรนนะ
7: ชราอย่างมีคุณภาพ
8: การชราเรายังสามารถแบบแข็งแรงทำอะไรได้เต็มที่ยังก็เป็นคุณภาพชีวิตที่ดี
7: ใช่ไหมล่ะก็ทำเพื่อสิ่งนั้น
8: ทำเพื่ออนาคตมันไม่กล้าลงทุนอ่ะ
7: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะชราไปได้ขนาดไหน
8: ป้าเดี๋ยวไปกิน
7: ทำไว้ก่อน
8: ไปกินไส้กรอกกัน
7: เขาเรียกว่าทำเป็นสะสมไว้ก่อน
8: ครับ
7: อ่ะปิดท้ายกันนะคะกับเครื่องดื่มวิตามินแบรนด์ให้XDHC นะคะเขาเอาใจ Gen Z เปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่กับน้องๆวง
8: Process
7: นะคะด้วยแคมเปญที่อยากขอให้ทุกคนพร้อมไฟทุกวันนะคะมาเติมวิตามิน C 1,000 มิลลิกรัมนะคะจากเครื่องดื่มวิตามินแบรนด์ให้คุณภาพจากญี่ปุ่นที่ทุกคนเชื่อถือนะคะวิตามินแบบดื่มที่มีทั้งวิตามิน C 1,000 มิลลิกรัมวิตามิน D วิตามิน B6 และซิงค์รสชาติอร่อยดื่มแล้วสดชื่นพร้อมไฟไม่ว่าจะรถติดก็พร้อมไฟเรียนหนักก็พร้อมไฟหาซื้อได้เลยที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะ
8: ครับไปจัดกันได้
7: ค่ะติดตามกันนะคะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาอยู่พี่แคนค่ะ
8: ครับผม
5: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกล

0: าชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
2: ๆคุณผู้ฟังครับเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆชั่วโมง2วันนี้นะครับคือไปนึกถึง1เพลงที่จริงๆอยากเปิดช่วงกลางคืนมากเลยอะแต่ว่าไม่ได้จัดในแก๊ปกลางคืนเลยนะครับเดี๋ยวเอามาเปิดตอนช่วงเที่ยงแล้วกันเพลงนี้เป็นอัลบั้ม Birthday ครับตอนนั้นเนี่ยมีอยู่เพลงหนึ่งที่มันตอบโจทย์มากๆในหลายๆเรื่องทั้งดนตรีทั้งเนื้อร้องแล้วก็ยุคสมัยณตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นเสียงในการที่แบบว่าโทรศัพท์อะในการรอรับสายอะจำกันได้ไหมคุณจะรู้ไหมครับ

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: พี่เอกก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
0: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่โกรทฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
1: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่เขามีสารสกัดอย่าง L-theanineที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connectและเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเครื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร

ินมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: Orange Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Orange Express
2: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงคุณประโยชน์อาหารเป็นหลัก
3: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
2: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่เหยาะ
4: หอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อย
2: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
5: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บากอดเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
7: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: มาถึง Smiley Request วันนี้นะครับโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินและสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ครับเรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะครับ1เพลงนะฮะจาก Serious Bacon แล้วก็ Just นะครับ Is It Love

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: คุณผู้ฟังครับคาสเซ็ตครับวันนี้มีคนขอมานะครับบอกว่าเฮ้ยไหนๆเรามาเพียงเกี่ยวกับเรื่องของการแบบโทรศัพท์แล้วนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมามิสคอจ้ะ

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
1: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

คอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: รคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

ลโหลสายดำน้ำถึงเวลาเลิกแชทแล้วมาตี้กันที่งาน Thailand Dive Expo ที่สุดของงานดำน้ำแห่งปีโปรแรงทริปดำน้ำคอร์สเรียนอุปกรณ์ดำน้ำถ่ายภาพจัดเต็มพร้อมส่วนลดสูงสุด 80% wow. พบตัวจริงในวงการกับ T-Dex Diver Talk ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แบบสุดจึ้งฝากแล้วห้ามบิดสกิดเพื่อนมาเลย 21-24 พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC

0: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัสดมันมาแบบไม่ทันได้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
1: ่งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: Inspiration จากชมพู่ทันสิตา
1: อะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิต
2: หนูว่ามันคือการอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดบางคนจะจมกับอดีตจนออกมาไม่ได้สักทีแล้วมันก็ทำให้เราทุกข์อยู่เสมอถ้าเราอยู่ปัจจุบันได้ดีแล้วลืมมันไปมันคือประสบการณ์ที่ผ่านมาแก้ไขอะไรไม่ได้มันผ่านไปแล้วผิดก็ขอโทษดีก็เก็บไว้แล้วปัจจุบันก็ทำให้ดีดูแลตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองให้เป็นก่อนแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังหนูจะพูดคำนี้บ่อยหนูไม่คาดหวังอะไรแล้วในชีวิตนี้แต่มีเป้ามีความฝันนะแต่ไม่คาดหวังว่าจะเป็นไปได้ไหมอ่ะเพราะว่าการคาดหวังคือความทุกข์
0: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดย Mum Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mum Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คิดถึงสิบสยามถ้าเธอคิดถึงสิบสยามทิปเลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
2: ทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพย์ประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: ศูนย
3: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตาซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
2: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: เขาตังเขาตัง
7: ดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
8: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดนี้จะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
7: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
8: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
7: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
9: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
7: มัมชอยมัมเลือก
8: เมียวเลิฟ
10: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
11: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
12: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม19
11: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
13: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมสุดไฟให้ลุกชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
14: โดยร้านซักผ้าพี่วัว

0: โดย Happy Made Tempeh Sod อุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบูเลสปอนทีที
1: เวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามกันต่อค่ะฤดูกาลพิชิตเอเวอเรสต์ปีนี้ปรากฏว่ามีนักปีนเขาทำสถิติใหม่นะคะโดยการปีนขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์พร้อมกันถึง274คนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยสมาคมปีนเขาของเนปาลบอกว่าเป็นจำนวนที่สูงที่สุดในโลกภายในวันเดียวนะคะจากฝั่งประเทศเนปาลโดยสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวปีนเขาแห่งเนปาลบอกว่าสถิติล่าสุดนี้ทำลายสถิติเดิม223คนเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2019ซึ่งก็บอกว่าจริงๆแล้วตัวเลขอาจจะเพิ่มขึ้นอีกนะคะเพราะว่ายังมีนักปีนเขาบางส่วนที่ปีนขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งกลับไปที่สถานีฐานหรือว่าเบสแคมป์โดยในปีนี้นะคะเนปาลได้ออกใบอนุญาตปีนเขาเอเวอเรสต์รวม494ฉบับโดยคิดค่าธรรมเนียมฉบับละประมาณ 520,000 บาทค่ะรอบหน้ายังเจอกันเดี๋ยวมีกรีนอัปเดตให้ติดตามนะคะ
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันหลอบ Bullet Spon TT

สวัสดีวันศุกร์ด้วยจ้ะวันศุกร์มันสุดๆกับพี่อยู่นะครับมีคุณผู้ฟังขอเพลงของพี่มอสมานะครับหัวใจลัดฟ้าเหรอสักครู่นะคุณผู้ฟังนะเสิร์ชให้สักครู่หนึ่งขอปุ๊บได้ฟังปั๊บเลย

0: Green Wave ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: ข้อความนี้ขอสติ๊กเกอร์มาใช่ไหมฮะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรคุณผู้ฟังกลัวกับการเปิดผิดเพลงเหลือเกิน ถ้าเกิดคุณผู้ฟังขอเพลงไหนมาที่ชื่อเพลงเนี่ยคล้ายๆกันนะฮะเดี๋ยวผมขอรีเช็คอีกทีนะ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัวเชคเอ็กซ์เพรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: โอ้คุณผู้ฟังโอ้เสร็จเมื่อกี้สุดยอดเลยครับมันมากค่ะนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับใครนะครับที่พลาดค่ำคืนสุดอลังการนะครับในคอนในไลฟ์แกสบี้กาล่าไปนะครับไม่ต้องเสียใจนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกรีนเวฟครับพร้อมพาคุณย้อนกลับไปนะครับสัมผัสทั้งโชว์สุดทรงพลังแล้วก็บรรยากาศพรมแดงสุดหรูอีกครั้งนะครับกับเทปบันทึกการแสดงคอนเสิร์ตคอนในไลฟ์แกสบี้กาล่านะครับสามารถรับชมได้แล้วตอนนี้นะครับที่ทาง YouTube A Time Online นะจ๊ะ

0: Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
5: ่ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนาก

0: ้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ร่วมกันกอล์ฟตัวตึงมาจัดของจึ้งๆที่งาน Thailand Golf Expo อุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ดังฟรีฟรีเก็ตเจ็ดเล็ดแล้วพร้อมลุ้น 1,100 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย MCC
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: เดี๋ยว
4: คุณมีกินหื่นไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิ
1: พย์แต่ชีวิตมันอ่อมบ๊อบให้สุดที่งาน Outdoor Fest รวมโปรเด็ดอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งกิจกรรมกลางแจ้ง 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
6: Let's go พาช่างพาไปมูเปิดกรุสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และอยู่ให้หลังได้ที่ YouTube A Time UD Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
8: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มได้ไหมคะ

0: Day ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีมิสเตอร์
2: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: Smiley Request
1: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
4: ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินนะครับขอบคุณด้วยครับสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: ช่วงคลาสเซ็ตคลับนะครับหยิบเพลงนี้มาฝากกันนะครับเป็นเพลงยินยอมเวอร์ชั่นพิเศษครับคุณผู้ฟัง

มีคุณผู้ฟังแซวว่าผมเปิดเพลงเมื่อกี้เพียงกระซิบนึกถึงคุณยอดชายแน่ๆเลยใช่ไหมเอาจริงๆก็อยากจะโทรไปให้เขาร้องเพียงกระซิบให้ฟังเหมือนกันนะว่าเขาจะได้96คะแนน

0: โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ซิงเกิลใหม่วันนี้นะครับเป็นซิงเกิลจากจิโก้นะครับชื่อเพลงว่าปะปนกับน้ำตาเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นบทเพลงฮิวใจสำหรับวันที่อ่อนแอและยังคงถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่ต้องเผชิญกับวันที่ยากลำบากนะครับวันที่เรื่องร้ายๆเนี่ยและความผิดหวังถาโถมเข้ามาจนไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้กับเพลงนี้นะฮะปะปนกับน้ำตาจากจิโก้ครับ

0: ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: พี่เอกก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
3: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่โกรทฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
2: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่เขามีสารสกัดอย่าง L-theanine ที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

0: นทิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: แบบบ้านๆบ้านสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ
1: 090-197-8310 เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
3: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02-740-7400
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆสุขนี้4ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage
9: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
10: เรื่องของความแปรปรวนของสภาพอากาศโลกทุกวันนี้ลุกลามมาถึงอุตสาหกรรมชาด้วยนะดื่มชาเลยป่ะคุณผู้ฟังดื่มชาเป็นสายชาไหม
11: ชาเหรอ
10: ชาบางคนชอบแบบโปรดปรานมาก
11: ๆผมว่าอยากรู้เหมือนกันนะกินชาตอนกลางคืนเนี่ยมันทำให้นอนไม่หลับจริงไหม
10: ก็น่าจะจริงอยู่
11: จริงเหรอจริงป่ะ
10: นี่คือดื่มตลอดเลยเหรอ
11: ไม่ผมอยากรู้ไง
10: ก็น่าจะจริงเหรอมั้ง
11: เหรออ
10: ืม
11: อืมเมื่อก่อนผมกินตลอดนะ
10: อืมถึงไม่ได
11: ้อ๋อเหรอเมื่อก่อนคุณผู้ฟังเชื่อป่ะไอชาเขียวจัสมินไอชาเขียวมะลิอ
10: ่
11: ะ
10: อ๋อ
11: ผมสองสามทุ่มสี่ทุ่มผมก็กิน
10: อ๋อเหรอ
11: เออห้าทุ่มผมก็กิน
10: อืมแล้วหลับกี่โมงตีสี่
11: ก็เป็นเวลาที่ผมนอนปกติไ
10: งงั้นไม่น่าเกี่ยวกับชาแล
11: ้
10: ว
11: แต่ล่าสุดเมื่อวานก่อนไม่นานม
10: า
11: เนี้ยได้ลองกินชาเหมือนกัน
10: เป็นไง
11: ตอนเที่ยงคืนเออเข้าใจแล้วว่านอนไม่หลับจริงนอนนะแต่ว่าไม่หลับเลย
10: กินเที่ยงคืนนอนกี่โมง
11: ไปหลับประมาณตีสี่ตีห้
10: า
11: ได้เวลาเขาพอดีเน
10: า
11: ะ
10: ก็จริงๆมันก็เป็นเวลานอนพอดีแหละอย่าไปโทษชาเลย
11: อ๋อครับผม
10: มันมีรายงานนะคะบอกว่าอุณหภูมิที่มันพุ่งขึ้นแล้วก็สภาพอากาศที่เรียกว่าสุดขั้วเลยแหละในประเทศที่เป็นผู้ผลิตชาหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นศรีลังกาเคนยาอินเดียกำลังมีผลทำให้คุณภาพของใบชาลดลงนะคะแล้วบอกว่ามันทำให้รสชาติของชาเนี่ยมันไม่ค่อยจะสม่ำเสมอบางครั้งมันอาจจะมีรสที่มันขมมากขึ้นกว่าปกติด้วยนะคะคือคุณภาพของใบชามันจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่สายพันธุ์เท่านั้นแต่ว่าด้วยสภาพอากาศด้วยแหละอุณหภูมิปริมาณน้ำฝนทุกอย่างมันต้องพอเหมาะพอดีมันก็จะมีส่วนช่วยควบคุมคุณภาพของใบชาด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าจากภาวะโลกร้อนทำให้หลายๆพื้นที่เนี่ยต้องเจอกับภัยธรรมชาติที่มันแรงขึ้นเนาะฝนตกก็หนักเลยนะคะภัยแรงก็คือแบบแล้งอ่ะคลื่นความร้อนอีกนะคะคือมันไม่ได้แค่กระทบคุณภาพของใบชาเท่านั้นนะแต่ว่ามันส่งผลกระทบไปถึงระบบเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมทางด้านนี้ในทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาเป็นเกษตรกรรายย่อยนะคะที่จะต้องเจอกับต้นทุนการผลิตที่มันเพิ่มสูงขึ้นแต่ในขณะที่ผลผลิตมันลดลง
11: ครับผม
10: นะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับ Mercedes-Benz ค่ะเพิ่มโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของยนต์กรรมที่ตอบโจทย์การขับเคลื่อนโลกวันนี้อีก3วันวันที่22ถึง24พฤษภาคมนี้นะคะ
11: ครับผม
10: ที่งาน Defining Electric Engineer for Today Extended นะคะทดลองขับ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid ที่ชาร์จครั้งเดียววิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรทุกรุ่นและเป็นเจ้าของวันนี้รับรถได้เลยไม่ต้องรอนะคะพร้อมข้อเสนอพิ เศษจำนวนจำกัดค่ะลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทหรือเลือกรับฟรีประกันภัยชั้น1 MBSP Easy Care แล้วก็ Extra Guarantee นานสูงสุด5ปีงานนี้ยังมี The All New Electric CLA นะคะที่วิ่งได้ไกล792กิโลเมตรในชาร์จเดียวให้คุณได้ลองกันด้วยนะคะมาพร้อมรถ Mercedes-Benz มือ2นะคะราคาเริ่มต้นเพียง 1.69 ล้านบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็รถผู้บริหารไม้น้อยก็ยกขบวนมาให้คุณเลือกเป็นเจ้าของอีกเพียบเลยนะคะใครที่เล็งเอาไว้อยู่ก็ไปพบกันได้ที่ MBCC บางนากม1922ถึง24พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะ
11: ไม่ไกลแค่นี้เอง
10: นะคะอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะกับ Mercedes-Benz ค่ะ
11: ครับผม
10: ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับพี่ปอค่ะ
11: จ้ะ Green
9: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
7: มาคุณผู้ฟังลือกันต่อนะครับวันศุกร์มันสุดๆกับพี่ยูนะครับข้อความนี้ผมก็งงๆนิดนึงนะฮะพี่ต๊อบก็งงเหมือนกันมีคุณผู้ฟังคุณพรพจนาส่งมาบอกว่าพี่เป้ไปไหนอะคะคุณผู้ฟังครับตอนนี้บ่ายสองนะฮะไม่ใช่8โมงเช้านะครับ คุณผู้ฟังเพิ่งตื่นหรือเปล่าอันนี้บ่ายสองนะฮะช่วงผมเองฮะพี่ยูครับ

มีคุณฟังถามว่าผมมาทำงานหรือเปล่าเอาอีกแล้วโอ้โหไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เลยนะมาจ้าโอ้เปิดเพลงให้สนุกขนาดนี้ไม่มาได้ไง

ีหนึ่งข้อความบอกว่าเพลงต่อไปเป็นเพลงที่ผมมันไม่ค่อยได้เปิดนานละรอฟอลลอนะ

0: คนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะ
1: จัดเซลจัดเลิฟจัดใช่ไหมล่ะหลายคนบอกว่าเออใช่ผมไม่ค่อยได้เปิดเพลงนี้นานแล้วเนาะติดแอค นิวชยภักดิ์นะครับ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน Your Request โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

ความดันทุรังสูงนะฮะจากพี่มาช่านะครับมีคุณผู้ฟังขอเข้ามาเพลงนี้นะฮะไม่รู้ว่าขอให้ใครนะฮะขอให้ตัวเองหรือเปล่าไม่รู้นะฮะความดันทุรังสูง

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียมเอชดีผ่านแอปเอทามฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่แอปสโตร์และเพลย์สโตร์
1: DJ Playlist 55 Minutes
0: โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
4: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: งานผมเนี่ยเป็นดีเจช่วงเนี้ยเริ่มปวดหูบางทีก็เหมือนจะมีเสียงวิ้งวิ้งแบบเนี้ยอันตรายไหมครับหมอ
4: การฟังเสียงดังต่อเนื่องจะกระทบกับเซลล์ประสาทหูโดยตรงประสาทหูของเราทำงานผ่านเซลล์ขนหรือว่าแฮร์เซลล์ถ้าเสียงดังเกินไปขนเหล่านี้จะล้มแล้วก็หักทำให้มีอาการปวดลึกมีเสียงวิ้งวิ้งถ้าปล่อยให้เขาหักหรือตายไปเซลล์ขนพวกนี้ก็จะซ่อมแซมไม่ได้นะคะอาจจะนำไปสู่การสูญเสียการได้ยินแบบถาวรได้เลยค่ะ
5: ตอนแรกผมคิดว่าแค่หูล้าธรรมดานี่เอง
4: แนะนำให้ใช้กด 60-60 ค่ะคือเปิดความดังไม่เกิน 60% ใส่หูฟังต่อเนื่องไม่เกิน60นาที

0: วิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: ศูนย
3: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0% อร่อยเกินต้าน
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: โกโฮเซลสวัสดีครับ
9: โกโกโก We are GoHoSale
10: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ด

0: กอบการ
1: เร่งรีบต้องมี
2: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
2: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
1: อมแล้วชื่นใจ

ือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: สวัสดีวันศุกร์ค่ะ
7: สวัสดีพี่ต๊อกสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
6: วันศุกร์สบายสบายมา
7: สบายเลยวันนี
6: ้
7: แดดไม่ร้อนด้วยอากาศชิลชิลสบายสบาย
6: สบายสบายนะคะฝนถล่มไปเรียบร้อยนะคะเมื่อเช้าแต่บ้านตกไหม
7: มีเล็กน้อยครับผ
6: มตกปุ๊บร้อนปั๊บเลยมันเป็นอย่างนี้แหละสภาพอากาศไม่ค่อยมีแดดนะตั้งแต่ช่วงเช้าอ่ะ
7: เออจริงๆแล้วเข้าสู่ช่วงเดือนมิถุนายนเห็นที่บอกว่าแบบว่าอากาศจะร้อนขึ้นไหม
6: ตกใจหมดไปมิถุนาแล้วอ๋อยังไปใกล้ๆแล้ว
7: เออใกล้ๆแล้วใกล้ๆ
6: เออนะคะมันก็อะไรอาจจะมีแบบเข้าสู่ช่วงหน้าฝนก็จริงแต่ว่าเราก็พูดกันถึงเรื่องแบบเอลนีโญปรากฏการณ์นี้ซุปเปอร์เอลนีโญอะไรอย่างงี้ใช่ไห
7: ม
6: เออนะครับอาจจะมีช่วงที่แบบฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยที่มันจะร้อนร้อนมากมันจะแรงอะไรอย่างเงี้ย
7: ก็ต้องดูว่ามันจะเป็นยังไงนะมิถุนายนนี้เนาะ
6: เออใช่ไหม
7: ครับผม
6: เป็นต้นไปใช่ป่ะนะคะอ่ะติดตามกันเนาะจดทะเบียนเสียงไหมคะ
7: เฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจมาก
6: เ
7: ลยยุคเอไอแบบ
6: เรื่องนี้นะหลายคนอาจจะได้เห็นข่าวกันอยู่นะคะเขาเป็นคนเสียงหล่อมากนะ
7: เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคุณฟังเอาอีกแล้วดูดิ
6: คุณไปฟังเขาจัดรายการแล้วคุณไปฟังเขาอ่านสปอตสิ
7: ไหนเล่าให้ฟัง
6: ทั้งวิทยุทั้งทีวี
7: อยากรู้และจดทะเบียนเสียง
6: เสียงหล่อมากอ่ะเออคุณทำเสียงได้หลักละ
7: พ
6: อทำไมคุณใส่หัว
7: อยากฟังข่าวเลย
6: คนอาจจะไม่ได้อยากฟังข่าวคนอาจจะอยากฟังเสียงคุณก็ได้นะ
7: โอ้ผมไม่จริงครับผม
6: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาพูดถึงเรื่องนี้ก็บอกว่าเสียงมันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่
7: า
6: แล้วก็จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองเนาะโดยเฉพาะในยุคที่ AI มันก็สามารถที่จะเรียนแบบน้ำเสียงหรือสร้างเสียงเสมือนจริงได้แบบเนียนมากปอบอทอะไรเงี้ยดีเจปอบอทอะไรเงี้ยป่ะเออจนอาจจะเอาไปสู่การแบบแอบอ้างตัวตนอะไรอย่างเงี้ยเนาะสร้างความสับสนให้ผู้บริโภคหรือเอาเสียงไปใช้เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะบอกว่าทางกรมเขาก็ชวนผู้ประกอบการนักสร้างสรรค์ไทยวางแผนกลยุทธ์การทำธุรกิจให้รอบด้านคำนึงถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีที่อาจจะส่งผลให้นักสร้างสรรค์ต้องปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ในเสียงที่ตัวเองสร้างแล้วก็จดทะเบียนเพื่อป้องกันการละเมิดหรือว่าลอกเลียนแบบนะคะบอกการจดทะเบียนเครื่องหมายเสียงก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญนะในการสร้างความแตกต่างเพิ่มมูลค่ากับแบรนด์แล้วก็เสริมความน่าเชื่อถือทางธุรกิจนะคะในยุคที่การแข่งขันทางการตลาดมันมีความสูงมากแล้วก็มีความเข้มข้นมากขึ้นด้วยนะ
7: ครับผม
6: นี่ไงอย่างหนุ่ยไงดิจิหนุ่ยไงเขาก็ไปจดทะเบียนเนี่ยยื่นจดเครื่องหมายเสียงหัวเราะของเขาไงสิงหัวเราะเขาเป็นไม่ได้ต้องเจ้าตัวเท่านั้นเออสิงหัวเราะเขาเป็นเอกลักษณ์เออเนี่ยเขาไปยื่นจดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเออนะคะ
7: ยื่นจดแค่เสียงหัวเราะอย่างเงี้ยเหรอ
6: เสียงหัวเราะนะคะก็สำหรับประเทศไทยนะคะกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าปีพ.ศ. 2534นะคะเพื่อเพิ่มบทบัญญัติการคุ้มครองเครื่องหมายเสียงเออไม่ว่าจะเป็นพวกเสียงคนเสียงสัตว์เสียงเพลงเสียงดนตรีหรือเสียงอื่นๆที่แบบไม่ได้สื่อถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือเสียงที่ไม่เป็นเสียงโดยธรรมชาติของสินค้าหรือเสียงที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานของสินค้านั้นก็จะเห็นได้ว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายเสียงมันเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญนะคะในการสร้างอัตลักษณ์ความแตกต่างแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจด้วยในยุคที่คือต้องบอกว่าผู้บริโภคเองเขาก็เข้าถึงข้อมูลแล้วก็สื่อต่างๆได้แบบมากและหลากหลายด้วย
7: ป่ะไปจดทะเบียนกัน
6: จดทะเบียนกันนี่ขนาดเสียงอืมๆๆเสียงยังหล่อเลย
7: เนี่ยๆพอ
6: ไม่น่าเชื่อฟังแล้วเคลิ้ม
7: ไปจดทะเบียนกันที่ไปจดทะเบียนเสียงนะครับ
6: ไปจดทะเบียนเสียง
7: ยังไม่จบยังไม่จบ
6: นะคะรับอ่านสปอร์ตอยู่เน
7: า
6: ะ
7: โอ้โหไม่มีงานเลยตอนนี้ AI เอาไปหมดแล้วตอนนี้จริง
6: จ้างได้นะเต็งอยู่กับพี่ปอนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

และจากวง Black Beans นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่า Wish นั่นเองสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับผมแล้วก็ข้อความทางแอปพลิเคชัน A ทางฟังฟินส่งกันมาเยอะเลยทีเดียวนะครับผมอ่านไปยิ้มไปขอบคุณมากๆนะครับผมที่ทักทายมาอยู่ด้วยกันพูดคุยแล้วก็ขอเพลงมาด้วยคุณชายใจดีส่งมาบอกว่าพี่ปอครับปิ่นก้าวแดดไม่มีเลยครับเย็นนี้น่าจะตกแน่นอนนะครับผมก็ขอเพลงมาด้วยไม่ได้ฟังพี่ปอมาเกือบเดือนโอ้ต้องทำธุระก่อนขอให้คุณพ่อหายป่วยเร็วๆด้วยนะครับสำหรับคุณชายใจดีแล้วก็อีกหลากหลายข้อความเลยส่งเข้ามาเต็มไปหมดเลยขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับรายชื่อเพลงที่ส่งมาบอกกันด้วย3โมงถึง1ทุ่มสำหรับวันศุกร์วันนี้นะครับอยู่ด้วยกันกับเพลงเพราะๆที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ผู้ฟังครับมีข้อความส่งมาบอกว่าขอเพลงให้หัวหน้าที่กำลังขับรถกลับจากดูงานหน่อยค่ะเอาแบบพร้อมขึ้นโต๊ะยกแก้วเลยนะครับตั้งแต่บ่าย3เลยครับผู้ฟังครับผมมาแนะนำเพลงใหม่กันดีกว่าในช่วงเวลาของ Debut Track นะครับก็ห่างหายไปนานเลยสำหรับวงในนามของ Telex นะครับแต่ก่อนหน้านี้นี่เป็นวงที่แบบเป็นอินดี้ที่มีแฟนตามอยู่เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้เขากลับมาในเวอร์ชั่นปี2026นะครับผมออมและนาวก็กลับมาทำดนตรีกันอีกครั้งในนาม Telex นะครับก็ส่งเพลงนี้มาให้เราเปิดชื่อเพลงว่าพบกันอีกนะครับก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างอดีตกับปัจจุบันวงหายไปนานแฟนคลับก็ไปเจอสิ่งใหม่แต่สุดท้ายเมื่อกลับมาเจอกันดนตรีของ Telex ก็ยังคงเป็นที่พักใจให้กับทุกคนเสมอพบกันอีก Telex ครับ

งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life ไลน์ MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: ช้าแรกๆก็เฉยนะช้าไปช้ามาก็ชินเอ้าช้าเป็นพักๆสักพักก็ช้าใหม่อย่าเฉยกับอาการช้า
3: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
1: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม.19

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
0: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
0: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
0: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
0: มัมช้อยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: มิสเตอร์ DIY
5: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

baby, no, no.ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: แล้วนะครับอย่าลืมพาน้องๆไปเปลี่ยนบัตรใหม่กันด้วยนะฮะเปลี่ยนบัตรง่ายๆฟรีไม่เสียค่าธรรมเนียมที่ห้องออกบัตรโดยสาร MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีนะครับสามารถเปลี่ยนบัตรล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับหรือพบกันที่บูธสำหรับเปลี่ยนบัตรใหม่ให้น้องๆนะครับนักเรียนณสถานีเพชรบุรีนะครับในวันที่21แล้วก็22พฤษภาคมนี้เวลา11โมงเช้าจนถึง1ทุ่มนั่นเองครับคุณผู้ฟัง
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์ Green Morning Show
1: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกะแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com

0: ื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

ซคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ถ้าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีดงูสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
1: งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

ลโหลสายดำน้ำถึงเวลาเลิกแชทแล้วมาตี้กันที่งาน Thailand Dive Expo ที่สุดของงานดำน้ำแห่งปีโปรแรงทริปดำน้ำคอร์สเรียน

0: พร้อมส่วนลดสูงสุด 80%
1: wow.
0: พบตัวจริงในวงการกับ T-Dex Diver Talk ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แบบสุดจึ้งฝังแล้วห้ามบิดสกิดเพื่อนมาเลย
2: Let's go
0: 21-24 พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC

0: ้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร027407400
3: สเตทเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
4: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
5: แค่มาที่ Wash Express
4: และอาหารแมวคานิว่า
6: ส่งท้ายกันแล้วครับคุณฟังสำหรับชั่วโมงนี้ข้อความส่งมาบอกว่าชอบวันศุกร์ได้ฟังพี่ปอเร็วจันทร์ถึงพฤหัสได้ฟังแต่เริ่มต้นสักพักหลับค่ะอีกหนึ่งข้อความบอกสวัสดีค่ะขอเพลงอู้บอดจ้างให้เด็ก3ขวบ9เดือนที่กำลังนั่งรถกับคุณพ่อคุณแม่เพื่อไปรับพี่สาวป.2หน่อยค่ะส่งเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายของชั่วโมงนี้เลยแล้วกันชั่วโมงหน้าลุยกันต่อนะครับผมจองเพลงได้เลยนะครับเพลงไหนที่อยากจะฟังแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินครับผม

0: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กการ์ด
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบี้ฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรจะเข้าประกอบทำประกันภัย
3: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
4: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: แบบบ้านบ้านสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล plus ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆศุกร์นี้สี่ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage
6: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
7: ตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาเลยนะคะจนตอนนี้4โมงเย็นละ
8: ครับ
7: คุณใช้เวลาอยู่หน้าจอกี่ชั่วโมงกันคะ
8: บางคนบอกทั้งวันเลยค่ะ
7: จริงค่ะ
8: ตั้งแต่ตื่นเลยค่ะ
7: ตอนนี้ยังไม่หยุดเลยค่ะยังนั่งอยู่หน้าจอเลยค่ะ สำนักงานแพทย์ใหญ่ของสหรัฐเขามีการออกคำเตือนนะคะเกี่ยวกับอันตรายของการใช้เวลาอยู่หน้าจอนานเตือนเยาวชน
8: ครับผม
7: โดยมันเชื่อมโยงกับหลายๆปัญหาเนาะทั้งเรื่องของการนอนหลับที่มันไม่ดีอ่ะมันแย่ลงความวิตกกังวลอันตรายต่อสุขภาพอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งเขาก็มีคำแนะนำให้เด็กๆแล้วก็เยาวชนวัยรุ่นใช้ชีวิตจริงๆเลยเออนะคะออกจากโลกออนไลน์ไปอยู่โลกนอกออนไลน์บ้าง
8: ร
7: วมถึงให้พ่อแม่ผู้ปกครองพูดคุยเกี่ยวกับขอบเขตของการใช้เทคโนโลยีคือเขาเน้นย้ำนะคะเกี่ยวเรื่องของแชทบอทแล้วก็แพลตฟอร์มพนันออนไลน
8: ์
7: บอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศดิจิตอลที่ผลักดันให้ระดับการใช้เวลาหน้าจอเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะคะแล้วก็อย่างนึงเขาบอกว่าในระหว่างการตรวจสุขภาพประจำปีอ่ะอยากจะแนะนำให้แพทย์เนี่ยสอบถามเกี่ยวกับการใช้เวลาอยู่หน้าจอด้วยนะเออมันก็อาจจะมีผลเชื่อมโยงและต่อเนื่องกับปัญหาหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพนะซึ่งเขาบอกว่าเด็กอายุตั้งแต่อายุประมาณ8ขวบเนี่ยนะคะใช้เวลาเฉลี่ยวันละ4ชั่วโมงหรือมากกว่าในการแบบอยู่หน้าจ
8: อก็อย่างที่เราเห็นข่าวกันว่าเมื่อประมาณกลางๆสัปดาห์หรือสัปดาห์ที่แล้วที่มีประเทศหนึ่งที่ออกมาบอกว่าจะเลิกใช้แท็บเล็ตในการให้ในการเป็นสื่อเรียนรู้ของเด็กแล้วเ
7: พรา
8: ะว
7: ่าสวีเดนไหม
8: สวีเดนนะน่าจะเป็นสวีเดนใช่เพราะว่าคือทำให้สมาธิสั้นคือข้อเสียเยอะกว่าข้อดีนะครับผมก็หลากหลายทิศทางนะครับที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของหน้าจอจริง
7: คือเขาอาจจะไม่ได้แบบเลิกใช้ไปเลยแต่ว่าอาจจะลดการใช้ลงมากกว่าอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าท่านมองในแง่ความจำเป็นหรืออะไรอย่างเรื่องของเทคโนโลยีในการใช้ที่มันเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยมันก็น่าจะยังได้อยู
8: ่เพราะสุดท้ายยังไงก็ต้องถือจับมือถืออยู่ดีเน
7: า
8: ะ
7: ก็ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็อยากจะให้น้อยลงหน่อยอะไรแบบนี
8: ้ครับ
7: ยาก
8: เนี่ยคุณก็เป็นแบบนี้
7: มันยากไงพี่อ่ะปิดท้ายกันค่ะคุณผู้ฟังจากธรรมชาติซีฟู้ดถึงทุกครอบครัวไทย
8: ครับ
7: ถ้าคุณเคยซื้ออาหารทะเลจากซูเปอร์มาร์เก็ตเคยทานซาชิมิหรือซีฟู้ดตามโรงแรมตามร้านอาหารชื่อดังนะคะเชื่อว่าคุณน่าจะเคยทานปลาจากแบรนด์ธรรมชาติซีฟู้ดมาแล้วธรรมชาติซีฟู้ดแบรนด์อาหารทะเลที่อยู่เบื้องหลังมื้ออาหารของคนไทยมากว่า20ปีเคาน์เตอร์ซีฟู้ดกว่า180จุดทั่วไทยคัดสรรส่งต่ออาหารทะเลจากทั่วโลกนะคะด้วยแนวคิดเพราะเราสัญญากับลูกไว
8: ้
7: ที่เชื่อว่าการดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดนะคะเพื่ออยู่ด้วยกันไปนานๆจากอาหารทะเลที่คุณมั่นใจนะคะวันนี้ธรรมชาติซีฟู้ดต่อยอดเป็น อาหารทะเลรมควันให้เข้าถึงชีวิตประจำวันของทุกครอบครัวนะคะด้วยคุณภาพเดียวกับที่ส่งให้โรงแรมร้านอาหารแล้วก็เชฟค่ะแซลมอนรมควันเนื้อนุ่มรสละมุนหอมควันไม้บีชอ่อนๆ นะคะชัดเจนทุกคำแล้วก็แมคเคอเรลนอร์เวย์รมควันร้อนรสพริกไทยดำค่ะโปรตีนจากปลาจริงมีโอเมก้า3ฉีกชิมพร้อมอร่อยได้แล้วนะคะที่ 7-Eleven ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลมากกว่า 2,700 สาขาที่ร่วมรายการนะคะแล้วก็จะบอกคุณผู้ฟัง Green Wave ทุกคนที่ฟังกันอยู่ตอนนี้
8: ว่า
7: พรุ่งนี้ห้ามพลาดพรุ่งนี้วันเสาร์ที่23พฤษภาคม
8: ครับ
7: กับงานชีวจิตโรดโชว์2026แบ่งปันสิ่งที่เรารักให้ครอบครัวไทยมากขึ้นนะคะแน่นอนคุณได้พบกับสาระดีๆจากคุณหมอจากนักโภชนาการที่งานนี
8: ้
7: งานเขาเริ่มตั้งแต่9โมงถึงบ่าย3นะคะงานจัดอยู่ที่โถงชั้น1โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหงพิเศษค่ะคุณผู้ฟังไปที่บูธธรรมชาติซีฟู้ด บอกว่าฟังจาก Green Wave รับสโมกซีฟู้ดฉีกชิมพร้อมอร่อยทันที1ซอง
8: ให้ยา
7: เพื่อคนและคนที่คุณเพื่อคุณและคนที่คุณรักค่ะ
8: ครับ
7: แบ่งปันความรักมั่นใจทุกคำธรรมชาติซีฟู้ดค่ะ
8: ขออีกทีคือไปที่บูธ
7: ไปที่บูธธรรมชาติซีฟู้ด
8: ครับผม
7: บอกว่าฟังจาก Green Wave รับสโมกซีฟู้ดฉีกชิมพร้อมอร่อยทันที1ซอง
8: โอ้โหง่ายๆเลยอ่ะ
7: อยากกินอ่ะ
8: ของฟรีมีที่ไหนมีจริงๆนี่ไง
7: พรุ่งนี้เจอกันจ้า
8: โอเค
7: น่าไปมา
8: ครับผม Green
6: News โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Paul

งกันล่าสุดจากเล็กรัชเมศนะครับกับเพลงนี้มีชื่อว่าอบอวนครับเพลงนี้รายละเอียดดนตรีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าคุณผู้ฟังได้มีโอกาสแบบใส่หูฟังจะได้ยินเสียงเครื่องดนตรีเล็กๆที่เป็นแบบว่าเป็นผิวๆอยู่รอบๆเพลงเต็มไปหมดเลยชั่วโมงที่2กับผมปอครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆนะครับเป็นชั่วโมงของ DJ Playlist ด้วยเพลงเพราะๆที่ถูกขอเข้ามาผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินผมจะพยายามร้อยเรียงให้ในชั่วโมงนี้ให้ฟังกันให้ครบเลยนะฮะถ้าไม่ครบก็ไปต่อชั่วโมงหน้าแล้วกันมีคนขอเพลงนี้ด้วยอยากจะฟังเพลง Miss Call จาก Signorita ครับผม

0: Request. โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ
1: สี่โมงเย็น36นาทีนะครับของวันศุกร์ที่22พฤษภาคมด้วยนะครับผมก็เป็นวันศุกร์ที่อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมเดินทางไปไหนมาไหนวันนี้ก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็ถึงที่หมายอย่างที่อยากไปอย่างมีความสุขในทุกๆคนทุกๆกิจกรรมด้วยสำหรับวันนี้นะครับมาถึงศิลปินรุ่นใหม่กันบ้างดีกว่านะครับผมบลูพงษ์ธิวัฒน์กับซิงเกิลนี้ You Give Me Butterflies

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียม Plus ลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
2: คุณฟังครับผมถ้าพูดถึงคำว่าชีวิตดีเนี่ยคุณนึกถึงอะไรกันบ้างหลายคนอาจจะนึกถึงภาพของวันที่การเงินมั่นคงนะครับมีเงินก้อนส่งให้พ่อแม่หรือส่งลูกน้อยเรียนสูงๆนะครับได้เห็นคนที่เรารักเนี่ยมีความสุขอยากไปเที่ยวไหนก็ได้ไปนิยามชีวิตดีของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะครับผมแต่ไม่ว่าคำตอบไหนนะครับจุดเริ่มต้นก็คือตัวเราเองนั่นเองกรุงเทพการชีวิตครับอยากจะชวนทุกคนมานิยามคำว่าชีวิตดีกันใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญของชีวิตดีเนี่ยเกิดจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนที่สุดนะครับต้องเริ่มกลับมาใส่ใจตัวเราเองก่อนนะครับเริ่มจากใส่ใจสุขภาพร่างกายที่เราต้องดูแลให้พร้อมลุยในทุกๆวันนะครับใส่ใจวางแผนการเงินให้รัดกุมพอที่จะรับมือ

0: นะครับที่ www.bangkoklife.com ครับ
1: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิตโทร02-777-8888

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

คุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2569 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
5: Inspiration จากชมพู่ทันสิตา
6: อะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิต
7: หนูว่ามันคือการอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดบางคนจะจมกับอดีตจนออกมาไม่ได้สักทีแล้วมันก็ทำให้เราทุกข์อยู่เสมอถ้าเราอยู่ปัจจุบันได้ดีแล้วลืมมันไปมันคือประสบการณ์ที่ผ่านมาแก้ไขอะไรไม่ได้มันผ่านไปแล้วผิดก็ขอโทษดีก็เก็บไว้แล้วปัจจุบันก็ทำให้ดีดูแลตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองให้เป็นก่อนแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังหนูจะพูดคำนี้บ่อยหนูไม่คาดหวังอะไรแล้วในชีวิตนี้แต่มีเป้ามีความฝันนะแต่ไม่คาดหวังว่าจะเป็นไปได้ไหมอ่ะเพราะว่าการคาดหวังคือความทุกข์
8: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น.ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบลูเรสปอนทีจี
9: มีคนไม่น้อยนะคะที่ดูแลสุขภาพร่างกายดีมากเลยนะคะแต่ว่าสุขภาพใจนี
10: ่ห่อเหี่ยว
9: มากอาจจะละเลยไปเนาะสถาบันเพื่อการวัดและประเมินสุขภาพมหาวิทยาลัยวอชิงตันสหรัฐเขาเปิดผลการศึกษานะคะบอกว่าในปี2566มีประชากรทั่วโลกเลยนะคะเกือบ 1,200 ล้านคนเผชิญกับความผิดปกติทางด้านจิตใจคือเพิ่มขึ้นถึง 95.5% เลยนะถ้าเทียบกับเมื่อปี2533นะคะโดยโรควิตกกังวลและซึมเศร้าเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่พบได้บ่อยที่สุดแล้วก็มีอัตราเพิ่มขึ้นสูงสุดด้วยนะคะซึ่งผลการศึกษานี้เนี่ยยังครอบคลุมความผิดปกติทางจิตอีกหลายประเภทเลยอะอย่างเช่นไบโพล่าโรคจิตเภทออทิสติกสมาธิสั้นโรคการกินผิดปกติก็ด้วยนะรวมไปถึงภาวะบกพร่องทางสติปัญญาที่ไม่ทราบสาเหตุซึ่งเขาบอกว่าทุกโรคมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็หนึ่งในประเด็นที่เขากังวลกันมากที่สุดก็คือกลุ่มอายุ 15-19 ปีเป็นช่วงวัยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางด้านนี้สูงสุดเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโครงการศึกษาภาระโรคระดับโลกเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นกลุ่มวัยกลางคนตอนนี้อายุลดลงมาเป็นกลุ่มอายุ 15-19 นะบอกว่าในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีส่วนทำให้ปัญหาสุขภาพจิตมันมีความรุนแรงขึ้นนะคะก็มีผู้เชี่ยวชาญในบางส่วนเขาก็เตือนนะคะว่าปัญหาที่เราไม่รายงานอาการป่วยทางจิตเนี่ยมันยังคงมีอยู่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ตัวเลขจริงๆแล้วมันอาจจะสูงกว่าที่เขาประเมินกันเอาไว้นะคะแต่เขาก็ยอมรับว่าข้อมูลชุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมแล้วก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดในปัจจุบันนี
10: ้ค่ะจริง
9: นะก็ดูแลสุขภาพทางร่างกายแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพทางจิตใจด้วยก็แล้วกันเน
10: า
9: ะม
10: ัน
9: ก็ส่งผลถึงกันเนาะบางทีเราเจ็บป่วยไม่สบายอะไรเงี้ยมันก็แบบจิตใจมันก็ห่อเหี่ยวอ่ะมันก็คือกายไม่ไหวส่งผลไปถึงใจด้วยใจไม่ไหวก็คือยิ่งไปหนักเข้าไปใหญ่เลย
10: ใช่ใช่แล้วก็ยิ่งแบบว่าในสภาวะที่การแข่งขันสูงในสังคมแบบนี้นะตอนนี้ด้วยนะมันเป็นไปได้ทุกคนเลยจริงๆนะ
9: หรือแม้แต่ในยุคที่เทคโนโลยีมันก็ไปเยอะเราอยู่ในโลกโซเชียลเยอะด้วยหรืออะไรแบบนี้นะคะมันก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเยอะเหมือนกันนะคะอะอยู่กับพี่ปอนต่อคุณผู้ฟังสบายใจแน่นอนจ้ะ
10: จ้า
8: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันหลอบ Blue Response TT

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: สียงร้องของเบลวริศรานะครับผมติดเธอได้ไหมในฐานะไฟแดงก็ได้5โมงเย็นกับอีก20นาทีหลากหลายข้อความนี่เหมือนจะไปออกกำลังกายช่วงเวลาตอนเย็นนะครับผมขอให้มีความสุขมากๆเลยคุณผู้ฟังนะครับชั่วโมงที่3กับผมปอครับที่นี่ Green Wave เราจะเพลงดีๆความรู้สึกดี
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: แค่มาที่วัวเชคเพรส
1: และอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: คอฟเวอร์ในไลฟ์ของเรานะครับความสนุกครั้งใหม่กำลังถูกเตรียมไว้แล้วนะครับติดตามให้ดีๆว่าจะเป็นตอนอะไรและศิลปินจะเป็นใครวันนี้หนึ่งงานจากแก้มวิชญานีนะครับเอาเพลงของอิงค์วรันธรมาคอฟเวอร์

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ที่มีเธอ
1: บอกกี้ไลออนกับรู้กันแค่นี้นะครับผมคุณหมอในพอดแคสต์ของเจ็บบำบัดเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่ามนุษย์ไม่มีทางรู้ตัวตอนตกหลุมรักนะครับแต่เราจะรู้ตัวต่อเมื่อเราไปอยู่กลางดงความรักเรียบร้อยแล้วครับ

0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินกับช่วงเวลาของ Smiley Request

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: คุณผู้ฟังครับผมบ้านเติมทุนแค่คุณมีบ้านห้องชุดหรือว่าที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้นะครับเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินนะครับจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ธนาคารออมสินนะครับขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษนะครับกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีนะครับสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำสบายๆเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้วนะครับวันนี้จนถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปได้เลยที่ call center ของ GSB นะครับผม1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินครับ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูใน

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก

0: รวมคนกอล์ฟตัวตึงมาจัดของจึ้งๆที่งาน Thailand Golf Expo อุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ดังฟรีฟรีแกดเจ็ตเล็ดๆพร้อมลุ้น 1,100,000 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย MCC
1: Yes
2: เตรียมตัวกราบอะไร
3: โอเค
4: โป่ง
5: เปี้ยง
6: น่ากินจัง
7: ทั้งไก่ทอด
8: กุ้ง
9: ปลาหมึก
10: หมูอัด
11: ผักมีประโยชน
12: ์กรอบอร่อย
13: แน่นอนจ้า
14: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
15: ไหนบอกอมเพี้ย
16: งก็ใช้ตราฉลากทองไง
17: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: แต่ชีวิตมันอมบอบูทให้สุดที่งาน Outdoor Fest รวมโปรเด็ดอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งกิจกรรมกลางแจ้ง21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
18: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 4.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02-740-7400
2: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิกาผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร02-460-7717
3: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
4: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: คุณฟังก็บอก 5:00 น.กับอีก50นาทีนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวนะครับผมเพลงเพราะๆชั่วโมงหน้ารอคุณผู้ฟังอยู่ด้วยชั่วโมงนี้ส่งท้ายด้วยซิงเกิลจากพอสนะฮะวันหนึ่งถ้าฉันอกหักและเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าตอน 6:00 น.นะครับ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
3: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
3: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกลิ่นหืนไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิพย
8: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
9: เขาตังเขาตัง
10: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
11: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
10: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
11: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
10: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
12: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
10: มัมช้อยส์มัมเลือก
11: เมียวเลิฟ
8: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
13: ่กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
15: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
16: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: เบา
18: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
13: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
19: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
20: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
21: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
19: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

บาร์สวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบาร์สวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: นี่คือเวลาของกรีนอัปเดตติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขาเปิดผลการจัดอันดับดัชนีระบบนิเวศสตาร์ทอัพโลกประจำปีนี้นะคะหรือ Global Startup Ecosystem Index 2026จัดโดย Startup Blink ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มวิจัยและวิเคราะห์ระบบนิเวศสตาร์ทอัพระดับโลกจาก120ประเทศและกว่า 1,500 เมืองค่ะปีนี้ภาพรวมประเทศไทยขยับสู่อันดับ49ของโลกพร้อมสร้างอัตราการเติบโตของระบบนิเวศสตาร์ทอัพสูงถึง 62.6 ค่ะโดยกรุงเทพขยับขึ้นสู่อันดับ76ของโลกแล้วก็อันดับ4ของอาเซียนนะคะพร้อมกับคว้าอันดับ1เมืองโรโบติกส์อาเซียนและนอกจากนี้ยังมีเมืองใหม่ที่มีศักยภาพสูงเพิ่มอีก4แห่งมีพัทยาสมุทรปราการปทุมธานีและก็นครปฐมก็ทำให้ไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีจำนวนเมืองติดอันดับมากที่สุดอันดับ3ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเราปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังกำลังมองหาซีรีส์ดีๆดูยาวๆแบบรวดเดียวจบนะคะเนื้อหาเข้มข้นภาพสวยกระแสแรงมากแนะนำเลยกับซีรีส์สกุณาซ่อนรักค่ะที่มียอดการรับชมสูงสุดอันดับ1บนแอป 1D แถมเรตติ้งละครหลังข่าวอันดับ1ในกลุ่มคนเมืองนะคะคือซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์โรแมนซ์จาก 1D Original บอกเลยว่าหักมุมแล้วหักมุมจริงๆเพราะ8ตอนที่ผ่านมานะคะคือไม่มีตอนไหนดูแล้วปล่อยผ่านได้เลยค่ะทุก EP เนี่ยมีปมใหม่มีความสงสัยใหม่คือดูไปก็ยิ่งอยากจะรู้นะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยใครกำลังซ่อนอะไรอยู่กันแน่โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ของเซินเพิ่มแล้วก็โทนที่เรียกได้ว่าถึงใจเลยนะคะเพราะว่าพาเรื่องไปไกลเกินกว่าที่คิดเอาไว้มากจนหลายคนเนี่ยบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เดาทางแทบไม่ได้เลยแล้วทุกอย่างจะค่อยๆคลี่ออกจนเข้าใจทั้งหมดจริงๆในตอนสุดท้ายข้อดีก็คือตอนนี้ดูได้แล้วแบบครบทั้ง8ตอนแล้วนะคะในแอป 1D ใครชอบฟีลแบบดูรวดเดียวต่อเนื่องบอกเลยว่ายิ่งสนุกค่ะเพราะว่าทุกตอนเนี้ยมันต่อกันแบบหยุดไม่ได้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะดูแบบเต็มอารมณ์ไม่มีสะดุดครบทุกอรรถรสบอกเลยว่าเวอร์ชั่นอันคัทค่ะคือเข้มข้นกว่าที่เห็นทางทีวีแน่นอนก็มี 1D Premium ให้ดูแบบไม่มีโฆษณาคันพิเศษนะคะสำหรับลูกค้า AIS โปรแรง2วีคสุดท้ายรับแพ็คเกจ 1D Premium ดูฟรีเดือนแรกกดดอกจัน559เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกได้เลยคืนนี้ใครยังไม่มีซีรีส์ดูลองเปิดสกุณาซ่อนรักดูสักตอนหนึ่งแต่ว่าเตือนไว้ก่อนคุณผู้ฟังมีสิทธิ์ยาวถึงเช้าแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราเจอกันต้นชั่วโมงยังส่งข่าวเหมือนเดิมนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

ยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

6โมงเย็น13นาทีนะครับผมชั่วโมงสุดท้ายที่อยู่ด้วยกันกับผมปอครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆความรู้สึกดีๆ Drive You Home นะครับผมข้อความผ่านทางแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินใครที่อยากจะลุ้นสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทนะครับกับกิจกรรม Drive You Home ของเรานะครับชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับแล้วก็1เพลงที่คุณอยากจะฟังผ่านแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินให้หน่อยฮะแล้วเดี๋ยวท้ายชั่วโมงครับมามอบสิทธิ์กัน

0: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life ไลน์ MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: สชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ดส์

ากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
2: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: ผมคิดว่างูสวัสดิ์คงเป็นแค่ผื่นธรรมดามันไม่ใช่เลย
5: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
4: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
5: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
6: งูสวัสดิ์วัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
7: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดิ์ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
8: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆสุขนี้สี่ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage
9: Drive you home
10: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
11: คุณฟังครับผมดูจากหลากหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครตอนนี้รถติดแบบหนึบๆกันเลยทีเดียวนะครับผมใจเย็นๆนะครับผมขับรถแบบว่าค่อยๆไปให้เพลงเพราะๆที่เราฟังไปด้วยกันนี่ค่อยๆเยียวยากันไปแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับ

0: งูสวัดป้องกันได
1: ้รู้หรือไม่ Y50 Plus ต่อให้ดูแลตัวเองดีแค่ไหนคิดว่าตัวเองแข็งแรงดีพักผ่อนเพียงพอไม่ใช่ว่าจะไม่เสี่ยงงูสวัดเพราะอายุ50 Plus ก็เสี่ยงงูสวัดแล้วครับวิธีลดความเสี่ยงโรคงูสวัดได้แก่ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรคและวัคซีนป้องกันเพราะฉะนั้นชาว50 plus คอยสังเกตตัวเองเพื่อปรึกษาแพทย์ให้เร็วก็สามารถป้องกันได้ไวนะครับ
0: 50 plus อย่ารองูสวัดความเจ็บที่คุณไม่อยากเจองูสวัดป้องกันได้ด้วยวัคซีนปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ
2: มากกว่า 90% ของคนวัย50 plus นะครับมีเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคงูสวัดอยู่ในตัว50 plus อย่ารอนะครับความเจ็บที่คุณไม่อยากเจอเพราะโรคงูสวัดเป็นภัยเงียบอันตรายของวัย50 plus นะครับโรคงูสวัดเนี่ยเมื่อเป็นแล้วเนี่ยมีโอกาสปวดแสบปวดร้อนถึงแม้ว่าผื่นหายแล้วก็ตามนะครับอาการปวดตามแนวเส้นประสาทก็ยังอยู่บางคนปวดเป็นปีเป็นเดือนเลยทีเดียวนะครับงูสวัดป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะครับปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคแล้วก็วัคซีนหรือแวะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ www.stopshinglesthailand.com ครับ

0: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
3: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
3: เอยังโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
8: โดยร้านซักผ้าพี่วัว

0: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: ขอบคุณด้วยผู้สนับสนุนในช่วงเวลาของ Drive You Home นะครับ Tip Lady ประกันรถชั้น1โดยทิพยประกันภัยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดนะครับผมสวัสดีครับคุณหอครับ
2: สวัสดีครับดีเจปอครับสวัสดีครับ
1: ตอนนี้เข้าสู่ Green Wave นะครับตอนนี้กำลังเดินทางไปกลับบ้านอยู่หรือเปล่าฮะ
2: ครับกำลังกลับบ้านก็ไปรับลูกชายมาพอดีลูกเปิดฟังกับลูกชายแบบลูกชายชอบก็เลยลองส่งเพลงไปดูไม่คิดว่าจะได้ครั้งแรกเลย
1: ตอนนี้เข้าสู่หน้าใหม่ด้วยนะครับผมแล้วตอนนี้รถติดอยู่หรือเปล่าเอ่ย
2: รถติดนิดนึงครับ
1: อ๋อไม่ได้ติดกว่าปกติสักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เดินทางจากไหนไปไหนครับผมคุณฮอวันนี
2: ้เดินทางจากสมุทรปราการไปบางนาคร
1: ับ โอ้โหระยะทางยังเหลืออีกไกลไหมครับผม
2: จะถึงแล้วครับ
1: โอเคขับรถดีๆโดยความปลอดภัยด้วยนะครับคุณฮอครับผม
2: ได้ครับ
1: 1เพลงสำหรับวันนี้ที่อยากจะได้ยินคือเพลง
2: ครับเพลงลูกชายชอบเลยครับ
1: ครับผม
2: ฉลามชอบงับคุณครับ
1: ได้เลย เดี๋ยวปอเปิดให้ แล้วก็รับสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทกับเราด้วยนะครับผม
2: ครับขอบคุณดีเจปอกินเว็บมากเลยครับ
1: ขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆทุกๆข้อความด้วยครับผมที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกกันนะครับผมไม่ได้ไม่เป็นไรเรามีให้ร่วมสนุกกันทุกๆวันเลยทีเดียวเดี๋ยวส่งช่วงต่อให้กับดีเจพี่แบมนะครับวันนี้มาแทนพี่เฟียดด้วย1วันตั้งแต่1ทุ่มจนถึง4ทุ่มแล้วก็คลับไฟเดย์4ทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมบ๊ายบายกันตรงนี้เลยวันจันทร์เจอกัน4ทุ่มสำหรับผมปอด้วยนะครับผมขับรถได้ดีมีความสุขมากๆในวันสุดสัปดาห์นี้ด้วย

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: Sis ค่ะ Sis Sis รู้ไหมคะว่าตอน Sis ขับรถใครเข้าใจ Sis แบบสุดก็ชิปเลดี้ไงล่ะคะชิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถชิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8ไม่ถ่าย

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com
3: เร่งรีบ
4: ตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
4: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ

งขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์

0: ียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายๆหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี
3: อินสปิเรชันจากชมพู่ทันสิตา
4: อะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิต
5: หนูว่ามันคือการอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดบางคนจะจมกับอดีตจนออกมาไม่ได้สักทีแล้วมันก็ทำให้เราทุกข์อยู่เสมอถ้าเราอยู่ปัจจุบันได้ดีแล้วลืมมันไปมันคือประสบการณ์ที่ผ่านมาแก้ไขอะไรไม่ได้มันผ่านไปแล้วผิดก็ขอโทษดีก็เก็บไว้แล้วปัจจุบันก็ทำให้ดีดูแลตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองให้เป็นก่อนแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังหนูจะพูดคำนี้บ่อยหนูไม่คาดหวังอะไรแล้วในชีวิตนี้แต่มีเป้ามีความฝันนะแต่ไม่คาดหวังว่าจะเป็นไปได้ไหมอ่ะเพราะการคาดหวังความทุกข์
6: ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบสองกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: กลับมาติดตามกันต่อนะคะที่หนสุที่หน้าทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดอีโบลาค่ะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าได้เตรียมพร้อมเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนนะคะทั้งด้านห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยและระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อรองรับการตรวจวิเคราะห์เชื้ออันตรายอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการทบทวนความพร้อมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE แล้วก็ระบบขนส่งตัวอย่างเสี่ยงสูงเพื่อให้สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้อย่างทันท่วงทีค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมายังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงนะคะ
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

มาอยู่ฟังเพลงกันต่อในช่วงค่ำนะคะตอนนี้1ทุ่มกับอีก15นาทีค่ะส่งเสียงทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายๆของวันศุกร์แล้วนะคะ22พฤษภาคมวันนี้ดีเจแบมพลาดีสายสวัสดิ์นะคะขอมาดูแลแทนดีเจพี่เฟียส1วันละกันนะคะดูเหมือนว่าพี่เฟียสจะไม่สบายเล็กน้อย คือจริงๆมีอาการแบบเหมือนประมาณว่าเดินไม่ค่อยสะดวกนะคะช่วงนี้ก็เลยให้พักผ่อนพักร่างกายไปก่อนละกันนะคะให้พี่เฟียสหายไวๆด้วยส่วนตอนนี้เรามีหน้าที่เปิดเพลงให้ฟังกันต่อนะฮะใครที่ฟังกันอยู่แล้วก็ยังไม่เลิกงานหรืออาจจะกำลังเดินทางไปไหนอยู่บนท้องถนนบนเส้นทางไหนก็ตามทีนะคะส่งมาบอกหรืออาจจะอยากทักทายอยากจะขอเพลงเพราะกันได้ผ่านแอปเอทามฟังฟินค่ะในช่วงค่ำนี้อยู่กับคุณผู้ฟังที่กรีนเวฟถึง4ทุ่มเลยนะคะ

ตั้งแต่ก่อน1ทุ่มแล้วนะคะมีข้อความของคุณบอกว่าอยากฟังเพลงของเจสเซปเตอร์เพลงอะไรก็ได้ช่วยเลือกให้ด้วยนะคะดีอย่างไรนี่พอไหมคะไหวไหมคะเปิดให้ฟังไปเรียบร้อยคุณธนพรคุณปิยมาศขอเพลงเข้ามาแล้วคุณแอนบอกชอบเพลงแรกที่เปิดไปไม่มีพรุ่งนี้ใช่ค่ะฟังดีๆความหมายดีๆเนาะไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นยังไงทำวันนี้ให้ดีที่สุดเหมือนกับเพลงของณัฐศักดาธรนั่นแหละค่ะส่วนคุณบูมก็รีเควสต์เพลงเรียบร้อยคุณเกมทักทายมาคุณพิมพ์ภากาแล้วก็คุณเหมือนวาดด้วยนะคะส่วนใครอยากขอเพลงเพราะคืนนี้เราอยู่กันไปจนถึง4ทุ่มนะคะดีเจแบมที่กรีนเวฟค่ะ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: คำวันศุกร์ของคนที่เลิกงานแล้วนะคะเลือกเพลงนี้เข้ามาฟังกันค่ะ

เพลงสำหรับวัยรุ่นในยุค90นะคะวันนี้คาสเซ็ตคลับมาแบบมีจังหวะแล้วกันค่ะเริ่มตั้งแต่ที่คุณขอรีเควสต์เอาไว้งานจากนูโวนะคะแล้วก็มาที่เพลงนี้ของพี่มอสด้วยได้ยินเสียงพี่แบมทีไรนึกว่าเที่ยงคืนแล้วยังค่ะยังไม่สองทุ่มเลย

0: อบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ก็รู้นะว่าทานหวานนะมันไม่ดีแต่เวลาที่เหนื่อยๆอ่ะได้ของหวานสักนิดนึงมันทำให้รู้สึกดีขึ้นมากเลยนะ
0: ถ้านานๆทีก็พอชื่นใจอันนี้โอเคค่ะแต่ถ้าบ่อยจนน้ำตาลในเลือดสูงค้างเป็นระยะเวลานานก็จะ

โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกะแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com

0: ซิปปี้มิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: โกโฮเซลสวัสดีครับ
3: โกโกโก We are Go Wholesale
4: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลา

0: การ
1: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม19
2: เคยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้AIS presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบถจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2มีนาคมนี้ทางซิปอีเวนต
3: ์เปิดกลุ่มสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและHilux Travel Greater Together
5: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโอ้โหย
6: แต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงคลอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี
7: แต่ก่อนที่จะถึงช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะ Music Day รอเสิร์ฟเพลงเพราะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ด้วยช่วงนี้อยู่กับ DJ แบมพลาดีสายสวัสดิ์ที่ Green Wave เปิดเพลงเพราะให้ฟังกันก่อนจนถึง 20:00 นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ติดตามกันต่อได้เลยกับคลับของคนมีความรักกับ Club Friday
8: สิ่งเล็กของฉันที่ดังอยู่ในใจมีใครต้องการจะฟังอยู่ตรงนี้

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
4: ์บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: อจากนี้ไปเรียกฉันว่าเสือตะวัน
1: เมื่อชายความจำเสื่อมต้องกลายมาเป็นโจรในตำนาน
2: เสือตะวันคือโจรวีรบุรุษไม่เคยมีใครเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขา
1: สู่การตามหาตัวตนแท้จริงที่อาจนำอันตรายมาให้พวกเขาพบแจมรัชตาวิววรรณรสอ้อยชลวิทย์แนทอนิพรและนักแสดงอีกมากมายเฮมันตะวันรอนทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30เริ่มวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้20:30ดูทีวีช่องวัน31 20:30ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
5: วิธี Save Energy แบบ
6: สวัสดีครับผมบูพงษ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: ย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
1: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะคณะกรรมการการสื่อสารและมัลติมีเดียแห่งมาเลเซียได้ส่งหนังสือเตือน TikTok นะคะว่าล้มเหลวในการตรวจสอบแล้วก็คัดกรองเนื้อหาที่เข้าข่ายหมิ่นสถาบันซึ่งยังคงปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์มเป็นจำนวนมากโดย TikTok ไม่ลบหรือปิดกั้นเนื้อหาเหล่านั้นทั้งที่ได้รับการแจ้งเตือนแล้วหลายครั้งโดยคลิปใน TikTok สร้างขึ้นโดย AI และภาพที่ถูกตัดต่อบิดเบือนมีเนื้อหาลบหลู่อย่างรุนแรงเป็นเทสคุกคามแล้วก็ดูหมิ่นสถาบันซึ่งขัดต่อกฎหมายของมาเลเซียซึ่งก็บอกว่าต้องการให้ TikTok เนี่ยลบคลิปเหล่านั้นออกทันทีอีกทั้งยกระดับกลไกการคัดกรองเนื้อหาและรับประกันการบังคับใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการเนื้อหาที่ละเมิดกฎหมายเหล่านี้ค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันเหมือนเดิมเวลาของ Green News ต้นชั่วโมงมารออยู่นะคะ
0: Green News โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
2: ทั่วประเทศ
3: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
4: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

แต่สำหรับชั่วโมงนี้เรามีเวลายาวๆที่จะได้ฟังเพลงเพราะด้วยกันในช่วงของ DJ Playlist กับ DJ Bam นะคะในช่วงค่ำของวันศุกร์วันนี้มานั่งแทน DJ พี่เฟียที่เจ็บขาขอไปพักขาพักเข่าก่อนแล้วกันนะ

ชั่วโมงนี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่จะหยิบเอาเพลงเพราะที่คุณส่งเข้ามาผ่านแอป A-Time ฟังฟินของเรานี่แหละนะคะบางคนก็อยากจะฟังเฉยๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าเพลงนี้มันใช่เลยกับชีวิตของตัวเองเหมือนกับที่คุณส่งเข้ามาบอกว่าถึงเวลาแยกย้ายกันไปเติบโตแล้วก็ขอให้เราทั้งคู่เนี่ยโชคดีด้วย

0: ีคำพูดดีๆนะคะคำพูดปลอบโยนปลอบใจอยู่ในเพลงนี้นะคะเป็นความตั้งใจดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนด้วยนะคะเพลงเพราะที่ชื่อว่าฝากไว้ในใจเธองานจาก 3DC ค่ะ
1: Chilling Trackโดยโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน
0: ไปอ่านเจอใน X นะคะเขาบอกว่านักจิตวิทยาหลายๆคนอธิบายว่าคนที่เป็นโรคเครียดนะคะมันจะมีภาวะที่เรียกว่าเป็นความวิตกกังวลมากจนเกินไปคือคิดวนไปวนมาอยู่กับเรื่องต่างๆแบบไม่หยุดอะค่ะมันคล้ายๆกับว่าสมองของเรามันทำงานไม่หยุดเลยถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาพักก็ตามนะคะใครที่เป็นแบบนี้ลองสังเกตตัวเองดีๆและเราก็สามารถจะช่วยทำให้สมองเนี่ยเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายฟื้นฟูจิตใจได้ด้วยสิ่งง่ายๆเลยนะคะที่จริงๆแล้วอะถ้าเรามีเวลาหรือลองหาเวลาทำในแต่ละวันมันทำได้เหมือนกันอย่างเช่นนอนพักให้เพียงพอนะคะหรืออยู่ท่ามกลางธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยถ้าที่บ้านมีน้องหมาน้องแมวก็กอดเขาแน่นๆนะคะหรือจะเป็นการกอดคนที่เรารักก็ได้นวดผ่อนคลายนี่ก็ช่วยได้นะคะหรือจะฟังเพลงแบบชิลๆที่กรีนเวฟก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะ
1: Your requestโดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

0: ดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ MioGo สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียม Plus ลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
4: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่มีโอกอมีโอกอแมลินีบ้านต้องมีโอกออาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอก
3: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอกอสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
4: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บาร์ก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Glover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
8: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะเป็นครอบครัวโพสต์แฟมิลี่และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
9: วสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้ 1:00 นตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ International Brain Expo ที่นี่เรามีหมอสมองครบทุกสาขา
10: Inspiration จากชมพู่ทันสิตา
11: อะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิต
12: หนูว่ามันคือการอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดบางคนจะจมกับอดีตจนออกมาไม่ได้สักทีแล้วมันก็ทำให้เราทุกข์อยู่เสมอถ้าเราอยู่ปัจจุบันได้ดีแล้วลืมมันไปมันคือประสบการณ์ที่ผ่านมาแก้ไขอะไรไม่ได้มันผ่านไปแล้วผิดก็ขอโทษดีก็เก็บไว้แล้วปัจจุบันก็ทำให้ดีดูแลตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองให้เป็นก่อนแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังหนูจะพูดคำนี้บ่อยหนูไม่คาดหวังอะไรแล้วในชีวิตนี้แต่มีเป้ามีความฝันนะแต่ไม่คาดหวังว่าจะเป็นไปได้ไหมอ่ะเพราะว่าการคาดหวังคือความทุกข์
13: ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mum Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mum Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบลูเรสปอนทีทีย
14: ังคงติดตาม Green News ด้วยกันนะคะกับทินสุที่น่าทองชื่นฟาติบิรอลนะคะผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานสากลหรือ IEA เขาพูดถึงสถานการณ์น้ำมันโลกค่ะบอกว่าอาจจะกำลังเข้าสู่โซนอันตรายถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ตลาดจะมีปริมาณน้ำมันส่วนเกินรวมไปถึงการที่ IEA ร่วมกันปล่อยน้ำมันสำรอง400 ล้านบาร์เรลซึ่งถือเป็นการระบายสำรองครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์แต่ก็ยังไม่เพียงพอในการที่จะคลี่คลายวิกฤตค่ะโดยคาดว่าน้ำมันล็อตสุดท้ายจากแผนสำรองชุดแรกจะเข้าสู่ตลาดในช่วงต้นเดือนสิงหาคมซึ่งก็พอดีกับช่วงเวลาที่ IEA ประเมินว่าอาจจะเข้าสู่โซนอันตรายโดยเขาย้ำนะคะว่าทางออกสำคัญที่สุดของวิกฤตนี้ก็คือการเปิดช่องแคบฮอร์มุสอย่างเต็มรูปแบบและไม่มีเงื่อนไขพร้อมกับยืนยันนะคะว่า IEA พร้อมประสานกับประเทศสมาชิกเพื่อปล่อยน้ำมันสำรองเพิ่มถ้าจำเป็นค่ะเดี๋ยวรอบหน้ามี Green Update ติดตามได้ต้นชั่วโมงนะคะ
0: ดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT

เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะที่อยู่ในละครเรื่องสกุณาซ่อนรักนะคะถึงแม้ว่าจะลาจอไปแล้วก็ตามนะคะละครพีเรียดเรื่องนี้ค่ะนี่คือเพลงที่ชื่อว่าจะเป็นรักแท้นะคะเสียงของโดมจารุวัฒน์ค่ะเห็นข้อความของคุณผู้ฟังส่งเข้ามาขอตั้งแต่ท้ายๆชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็มีข้อความที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงนี้ด้วยแหมน่าจะไปกันได้ในช่วงนี้นะคะเรียกว่าย้อนยุคนิดนึง

0: ็นเวอร์ชันที่ทำใหม่ขึ้นมาแล้วบ่งบอกถึงความเป็น25 hours จริงๆเลยนะคะนี่คือเพลงที่ชื่อว่าดูโง่ๆค่ะต้นฉบับเป็นของพี่เสือธนพลอินทริศนะคะตอนนี้3 ทุ่ม 28 นาทีเวลาจะพูดหรือว่าขานเวลาเนี่ยจะต้องแบบตั้งอกตั้งใจดีๆนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยเราจะพูดคุยหรือว่าเปิดเพลงให้ฟังกันหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปวันนี้คุณผู้ฟังบอกว่าไม่ได้ยินเสียงนานมากเพราะว่าอยู่ไม่ฟังถึงช่วงพี่แบมสักทีเลยนะคะวันนี้ได้ฟังกันก่อนที่จะเข้านอนกันไปนะคะแต่วันศุกร์คงไม่มีใครรีบเข้านอนละมั้งเนาะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่พอเลิกงานแล้วเนี่ยเราก็ให้เวลาส่วนตัวกับตัวเองนะคะไม่ว่าจะไปออกกำลังกายเหมือนอย่างที่คุณส่งมาบอกว่ามีแรงออกกำลังกายละเพราะว่าเปิดเพลงแบบต่อเนื่องฟังแล้วมีความสุขนะคะหรือว่าข้อความนี้ก็บอกว่าชอบทุกเพลงเลยอยากขับรถวนไปเรื่อยๆเลยขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อยู่กับดีเจแบมถึง4 ทุ่มค่ะมาแทนดีเจพี่เฟียสนะคะ
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: แค่มาที่วัวเชคเอ็กซ์เพรส
1: และอาหารแมวคานิว่า
0: สำหรับบรรยากาศคาเฟ่ไนท์ไลฟ์นะคะแกสบี้กาล่าใครที่ไม่ได้ไปดูสดไม่เป็นไรเพราะว่าบันทึกการแสดงสดเนี่ยนะคะเราก็มีให้คุณได้เข้าไปดูกันแล้วทาง YouTube A Time Online ค่ะ

0: ิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลสิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ต่อจากนี้ไปเรียกฉันว่าเสือตะวัน
2: เพื่อใช้ความจำเสื่อม
3: ต้องกลายมาเป็นโจรในตำนาน
4: เสือตะวัน
5: คือโจรวีรบุรุษไม่เคยมีใครเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขา
3: สู่การตามหาตัวตนแท้จริงที่อาจนำอันตรายมาให้พวกเขาพบแจมรัชตะวิววรรณรสอ้อยชลวิทย์แนทอนิพรและนักแสดงอีกมากมายเหมันตะวันรอนทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30เริ่มวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้20:30ดูทีวีช่องวัน31 20:30ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวว
6: ิธีเซฟเอเนจีแบบ
7: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัว

0: ติ๊กก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Wealth Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ที่ผ่านมานะคะวงดนตรีวงหนึ่งเขาไม่เคยมีเพลงแบบเพลงรักสุขสมหวังมาก่อนเลยนะคะต้องบอกว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงแรกที่ทำให้แฟนคลับรู้สึกฮือฮานะคะเพราะว่าวงเขาก็สปอยเพลงใหม่ว่าเป็นเพลงรักแล้วเพลงแรกนะคะนี่คือเพลงใหม่ของ Freehand ค่ะมาฟังเพลงของพวกเขานะคะที่เหมือนกับเป็นการขอบคุณแล้วก็เปรียบเหมือนกับได้ถูกค้นพบและทำให้ได้รู้ว่าในวันที่เราตั้งคำถามกับตัวเองสงสัยกับตัวเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีคนที่เขาเชื่อมั่นในตัวเราอยู่นะคะนี่คือเพลงที่ชื่อว่าเมื่อถูกค้นพบงานใหม่จาก Freehand ค่ะ

10นาทีนะคะจะ4ทุ่มแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะได้เข้าสู่ช่วงเวลาคอนเทนต์พิเศษประจำวันศุกร์นะคะในตอน4ทุ่มก็คือ Club Friday นั่นเองนะคะใครที่รอติดตามฟังเดี๋ยวพี่อ้อยพี่ชอดก็คงจะได้มาพูดคุยกันแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องราวความรักในสัปดาห์นี้ค่ะคืนนี้ต้องขอบคุณนะคะเดินทางมาจนถึงช่วงท้ายๆแล้วคุณผู้ฟังบอกว่าขอบคุณเพลงเพราะๆด้วยนะคะปกติก็ไม่ค่อยได้ฟังพี่แบมในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไปเฝ้าพระอินทร์บ้างนะคะไปนอนหลับแล้วว่ากันเถอะนะคะส่วนใครที่วันนี้นะคะช่วยกันเลือกเพลงเพราะก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าเป็นวันพิเศษของคุณผู้ฟังที่ส่งมาบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดหนูนะคะอวยพรให้หน่อยขอให้มีความสุขมากๆไม่ใช่เฉพาะวันนี้เป็นทุกๆวันเลยแล้วกันนะคะคุณสกายค่ะส่งท้ายด้วยเพลงเพราะที่คุณถามมานะคะเพลงจากสอดสร้อยมาลาค่ะมีให้ฟังเหมือนกันที่กรีนเวฟแล้ววันนี้ขอบคุณอีกครั้งนะคะเจอกันเวลาปกติค่ะ

0: โซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงค์กับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Persess Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มได้ไหมคะหัวหน้าอยากหยุดงานสักหนึ่งปีแต่เงินในบัญชีมันมีไม่พอโอ้ยเจ็บดีสู้ชีวิตมาแล้วทั้งสัปดาห์ให้มิวสิกเดย์ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
3: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
4: เวลาของ Green Update มารออยู่แล้วค่ะกับปิ่นสุขที่หน้าทองชื่นมีนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสภาพภูมิอากาศจากสถาบันชั้นนำหลายแห่งเลยนะคะทั่วโลกได้ส่งสัญญาณเตือนร่วมกันค่ะหลังจากที่พบตัวบ่งชี้ทางธรรมชาติหลายอย่างนะคะว่าโลกเรากำลังเข้าสู่ภาวะแปรปรวนทางสภาพอากาศครั้งใหญ่แล้วก็มีโอกาสสูงมากที่จะเกิดปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนิโยภายในปีนี้นะคะโดยสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขากังวลไม่ใช่เอลนิโยในระดับปกติแต่ว่าเป็นระดับรุนแรงขั้นสุดเลยค่ะซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเคยสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมมาแล้วโดยข้อมูลจากทุ่นตรวจวัดและสถานีดาวเทียมหลายแห่งแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในภูมิภาคตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเริ่มที่จะอุ่นขึ้นในอัตราที่รวดเร็วแล้วก็รุนแรงจนน่าตกใจซึ่งเป็นตัวกระตุ้นนะคะในการก่อตัวของซูเปอร์เอลนิโยคือถ้าซูเปอร์เอลนิโยมาแบบเต็มรูปแบบมันก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเกษตรทั่วโลกพืชเศรษฐกิจหลักๆนะคะก็จะลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งจะผลักดันให้ราคาอาหารโลกพุ่งสูงขึ้นค่ะช่วงหน้ายังติดตามกันต่ออีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีดีกับความ
5: รู้สึกดีดี Top Fly Dayรางวัลนาตราชผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยมปี2559
6: สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟน
7: ชื่อตอนกระชากหัวใจกันไปค่ะสนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนสวัสดีหลังสี่ทุ่มสวัสดีพี่ชอดค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
7: ค่ะคลับฟลายเดย์วันนี้ค่ะชื่อตอนนี้เลยสนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนบางคนใช้ความพยายามสูงมากอยู่ใกล้ๆเขาดูแลทุกอย่างเป็นทุกอย่างยกเว้นได้เป็นแฟนนี่แหละที่ยากเย็น
8: เจ็บนะเนี่ย
7: เจ็บค่ะพี่คะแต่อยู่ต่อเจ็บกว่าด้วยนะแต่บางคนบอกว่าไม่เอา
8: เดินออกมาก็เดินไม่ไหว
7: ใช้เดินออกมาเจ็บกว่าบางคนบอกอย่างนั้น
8: ค่ะอ
7: ยู่ตรงนั้นยังได้อยู่ใกล้ๆเขายังได้ดูแลเขาก็สุดแท้แต่วันนี้เรามาแชร์กันดีกว่าค่ะสนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนเป็นชื่อตอนของ Club Friday นะคะอยากโทรมาใช้02-665-8377-80นะคะอยากให้โทรกลับไปฝากเบอร์ไว้ใน Club Friday Fanpage ไปฝากไว้ใน Inbox นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันบางคนอาจจะบอกว่าก็เมื่อมันไม่ได้ก็ถอยออกมาแล้วหรือบางคนยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยค่ะพี่อย่างน้อยเขาก็รู้ว่าในสายตาเราเขามีค่าแค่ไหนสุดแท้
8: แต่ก็อยากฟังอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะพี่อ้อยคนที่แบบมีใครสักคนหนึ่งอยู่อ
7: ่ะ
8: แล้วก็ไม่ยอมให้เขาเป็นแฟนสักทีหนึ่งอ่ะบางทีมันก็น่าสนใจเหมือนกันว่าแล้วทำไมล่ะทำไม
7: คนนี้ขยับไม่ได้
8: สักทีใช่
7: นะคะได้ทุกมุมค่ะเรามาแชร์กันในวันนี้นะคะถ้าฟังผ่านแอปเอทำฟังฟินหรือจะฟังผ่านวิทยุก็ 106.5 นะคะถ้าดูไลฟ์ผ่าน Facebook เข้าไปที่ Facebook ของ Green Wave 1065หรือจะเป็น Club Friday Fanpage นะคะ YouTube ของ Atime TikTok @greenwave 1065เมื่อกี้ยังคุยกันเลยค่ะว่าแต่ก่อนนี้จัดรายการวิทยุไม่ต้องมีมุมกล้อง วันนี้นี่ก่อนที่เราจะเปิดจอกันมาเนี่ยเราต้องหามุมกล้องด้วยนะคะ
8: ใช่ที่กว่าที่ ยากจัง
7: ยุคเปลี่ยนยุคเปลี่ยน
8: ค่ะ
7: นะวันศุกร์ค่ะ Club Friday The Series ก็เดินหน้าคู่ขนานกันไปเรื่องจริงจากหลายๆคนที่โทรเข้ามาคุยกันนะคะครั้งนี้คือ Simu Loveช่างตรงกับยุคนี้จริงๆ
8: เหมาะกับยุคเหมาะกับสมัยจริง
7: ๆค่ะ
8: เมื่อก่อนเนี้ยเวลาใครพูดถึงแบบเล่าเรื่องแบบนี้ให้เราฟังอ่ะเราต้องขำแน่เลยนะพี่อ้อย
7: ค่ะ
8: เราจะรู้สึกมันไม่มีทางเป็นไปได้เป็นไม่ได้จริงๆเหรอที่คนเราจะไปรักกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือแบบสิ่งที่แบบมองไม่เห็นกันอะไรเงี้ยแต่วันนี้เป็นไปแล้วจริงๆค่ะมันเคยมีถึงขั้นแบบว่าแต่งงาน
7: ใช่ค่ะจัดงานแต่งงานเลยอ่ะในญี่ปุ่นหรือแม้แต่เมื่อไม่นานมานี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาในคลับ Friday เราที่บอกว่าเขาก็รักกับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมานั่นแหละแต่ช่างเข้าอกเข้าใจจะตายคุยกับคนจริงๆยังไม่เห็นเข้าใจขนาดนี้เลยก็มีเรามีกันสารพัดแหละค่ะ
8: มันอาจจะเป็นแบบที่พึ่งทางใจนะพี่อ้อยเนาะ
7: ค่ะ
8: คือต้องยอมรับความจริงว่าคนในวันนี้ค่ะบางทีเราขาดที่พึ่งทางใจ
7: ที่ยึดเหนี่ยว
8: ที่จะแบบคุยแล้วก็ดูเข้าใจยอมรับฟังเนี่ยเขาก็เลยสร้างแบบสิ่งสมมุติขึ้นมาหรือคนที่สมมุติขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบอู้ดีจังแล้วก็เลยรักกันแปลกจริง
7: อยู่กับจินตนาการก็ได้นะคะแต่ต้องมีสติมากพอว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงนะซิมูเลอร์เป็นเรื่องนึงค่ะที่ความรักครั้งหนึ่งคือความรักที่จากไปแล้วเมื่อยังมูฟออนไม่ได้ก็พยายามจะมีแอปพลิเคชันในการที่จะใส่ข้อมูลของเขาลงไปแล้วเราก็ยึดติดอยู่กับตรงนั้นว่านี่ไงเราคุยกับเขาอยู่นะเราคุยกับเขาอยู่นะต้องให้ไปดูเองค่ะว่าตกลงแล้วเราจะสามารถอยู่กับจินตนาการได้ขนาดนั้นนานแค่ไหน
8: ค่ะทุกคืนวันศุกร์นะคะช่วงเวลานี้แหละทางช่องวัน31แต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ดูเพราะว่าหมดแต่ฟังอยู่ตรงนี้อยู่หรือว่าทำอะไรอยู่ก็ตามไปดูย้อนหลังได้นะคะในแอปวันดีค่ะ
7: ค่ะนะพรุ่งนี้ค่ะเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังค่ะเราเปิดคลับ Friday Show ต้อนรับแน็กชาลีโอ้โหตอนที่เขาเดินมาต้องพูดคำเดียวเลยว่าหล่ออะไรขนาดนี้เนี่ยลูกคือเขาก็ยังเป็นแบบผู้ชายถ่อมเนื้อถ่อมตัวแต่เราเห็นเขามาตั้งแต่ตอนอยู่ในแฟนฉันน่ะ
8: โอเยโอเยเนี่ยนะคะ
7: ใช่ค่ะ
8: ตอนนั้นยังเป็นแบบเด็กผู้ชายตัวน้อยตัวนิดอยู่เลยมาถึงวันนี้ก็แบบว่าเป็นชายหนุ่มหล่อแล้วก็ผ่านเรื่องราวชีวิตมาประมาณหนึ่งทีเดียวแหละแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาไม่ค่อยจะไปออกรายการแบบคุยสัมภาษณ์อะไรแบบนี้สักเท่าไหร
7: ่
8: เขาบอกว่าเขาพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
7: ผ่านดราม่า
8: แต่เราก็ฟังเขารู้เรื่องนะ
7: รู้เรื่องค่ะแล้วก็คุยกันไปมีหลายๆครั้งที่เรารู้สึกแบบฮะอย่างนี้เลยค่ะฮะโดยเฉพาะตอนที่เขาเล่าเรื่องของความรักเพราะว่าอย่างถ้าเราจะได้ยินบ่อยๆว่าใครก็ตามที่ชีวิตวัยเด็กประสบความสำเร็จเร็วก็จะมีคำพูดประมาณว่าเสียดายชีวิตวัยเด็กไหมไม่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตวัยเด็กวัยรุ่นเลยเขาบอกไม่เขารู้สึกเลยว่าเขาโชคดีที่เขาสามารถทำมาหากินและหาเงินได้ตั้งแต่วัยนั้นและเชื่อไหมคะว่าความสำเร็จของแฟนฉันยังเป็นความสำเร็จที่ใดๆก็ตามวันนี้ทุกคนยังเรียกแน็กชาลีเป็นแน็กแฟนฉันอยู่เลยอะนะคะต้องรอติดตามดูโดยเฉพาะความรักสารพัดรูปแบบความรักที่บางคนบอกว่าใช้คำว่าเป
8: หรือว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกเนี่ยตัวจริง
7: ใช่แล้วค่ะติดตามได้พรุ่งนี้นะคะ 10 โมงเช้าที่ช่องวันค่ะ
8: ค
7: ่
8: ะ
7: มาวันนี้ค่ะสนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนสายแรกเลยค่ะคุณเดียสวัสดีค่ะ
9: สว
8: ัสดีค่ะ
7: จ้ะ
8: มีอะไรคุยกันวันนี้
7: ค่ะ
8: สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟน
9: ค่ะคือหนูค่ะคุยกับคนนึงอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็คุยกันมานานมากเลยค่ะเกือบจะปีนึงแล้วอะค่ะแต่ว่าความสัมพันธ์นะคะมันก็ยังเป็นได้แค่คุณคุยอะค่ะมันหนูแบบรู้สึกว่าหนูอะค่ะหมดรักเขาไปแล้วแต่พอหนูจะเดินออกมาเขาก็เหมือนไม่ให้หนูเดินออกมาค่ะหน
7: ู
9: อะบอกเขาทุกวันเลยว่าถ้าเจอคนอื่นอะก็ไปได้เลยนะแต่เขาก็ยังไม่ไปอะค่ะอัน
7: นี้แบบหนูเจอกับเขายังไงเดี๋ยวพี่ถามก่อนหนูเจอกับเขายังไงคะ
9: เหมือนกับว่าเขาทักทาง
7: โซเชียล
9: มาใช่ค่ะ
7: ค่ะแล้วพอเขาทักมาแป๊บนึงเราก็ควรเริ่มต้นคุยกัน
9: ใช่ค่ะแต่ว่าประมาณเกือบ2วันกว่าหนูจะไปตอบเขาอะค่ะ
7: อ๋อเขาส่งมาก่อนแล้วเรา2วันถึงจะไปตอบแต่คุยกับเขาได้เป็นปีเลยเหมือนกันนะ
9: ใช่
7: เหรอคะอะไรทำให้หนูถูกใจเขาคะ
9: เหมือนว่าเขาดูโตดูเป็นผู้ใหญ่อะค่ะแต่แค่แบบเขาไม่เคยขอหนูคบหนูก็ไม่รู้ว่าคือตอนนี้เรายังอยู่ในสถานะอะไรจนหนูแบบ
8: หนูเคยถามเขาไหมคะถามตรงๆ
9: เคยค่ะเขาก็บอกว่าก็อยู่แบบนี้ไงก็แบบที่อยู่หนูก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแบบที่อยู่ของเขา
7: คือเวลาที่เราคุยกันไปเรื่อยๆอะค่ะการที่เขาก็ยังเอาเวลาของเขามาคุยกับหนู อ่ะถ้าพูดตรงๆพี่ไม่ได้เข้าข้างนะอย่างน้อยก็ต้องมีความถูกใจอะไรบางอย่างแหละคนเราน้องเขาเวลาก็ไม่ได้มีเยอะแยะมากมายแต่เขาก็ยังมีเวลามาคุยกับหนูเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรามีโอกาสได้เจอตัวจริงๆของเขาไหมคะ
9: มีค่ะก็เจอกันตั้งแต่คุยกันช่วงประมาณ2เดือนแรกอะค่ะ
7: ก็มาเจอกัน
9: ตลอดใช่เจอกันอยู่บ่อย
7: ๆค่ะแล้วตอนที่เราเจอกันเขามีท่าทีแห่งความใส่ใจเป็นพิเศษหรือหนูดูออกว่าไม่น่าใช่แค่เพื่อนไหม
9: ก็มีค่ะแต่ว่าช่วงหลังๆนี้ค่ะเหมือนแบบเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วเราสองคนก็เริ่มห่างกันขึ้นเหมือนต่างคนต่างใช้ชีวิตอะค่ะก็เลยเป็นคือว่าเหมือนเขาก็ปล่อยให้หนูได้ใช้ชีวิตแล้วหนูก็ปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตหนูก็เลยอาจจะเป็นเพราะว่าหนูหมดรักเขาไปแล้ว
7: เดี๋ยวนะการใช้ชีวิตแล้วมีกันและกันไม่ได้หรอคะแบบเราใช้ชีวิตไปด้วยแล้วก็คบหากันไปด้วยอันนี้พี่ถามเดียก่อนมันต้องแยกกันขนาดนั้นเลยเหรอคะเช่นไม่ได้เธอไปทำงานเถอะเพราะว่าทำงานไม่ต้องมีแฟนหรือจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้คิดจริงจังตั้งแต่ต้นหรือเปล่า
9: อันนี้หนูก็ไม่รู้ความรู้สึกเขาอะค่ะเหมือนว่าหนูก็เป็นคนที่แบบพยายามมาแล้วเหมือนเขาก็เฉยชาไปแล้วช่วงนึงอะค่ะหนูก็ เป็นคนตามเขาจนหนูรู้สึกว่าโอเคงั้นหนูพอแล้วหนูไม่ตามแล้วพอหนูไม่ตามแล้ว แล้วหนูหมดรักแล้วหนูแบบไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วหนูไม่ไหวแล้วกลับกลายเป็นเขาที่มาตามหนูแทน
8: ถ้าหนูหมดรักแล้วไม่ไหวแล้วไม่เอาละไม่อยู่ตรงนี้แล้วอะอย่างนี้หนูก็ไม่ต้องอยู่แล้วก็ได้ใช่ไหมคะ
7: คือไม่คบก็ได้
9: ใช่ค่ะ
8: คือมันไม่ใช่หมายความว่าก็เขาไม่ให้หนูไปไงพี่เพราะการให้ใครคนหนึ่งไปหรือไม่ไปอะถ้าคนจะไปยังไงก็ไปได้อะพี่ไม่พี่แค่อยากให้เดียลองมองความรู้สึกตัวเองให้ชัดๆก่อนไม่งั้นหนูจะพยายามพูดหลายประโยคมากว่าหนูหมดรักเขาแล้วครับพี่หนูหมดรักเขาพี่เขายังมีผลต่อจิตใจของหนูหรือเปล่า
7: เออเอาแบบชัด
8: ๆคือหนูเข้าใจไหมคะถ้าคนหนึ่งนะที่ไม่มีผลอะไรกับจิตใจเรานะเราจะไม่ได้สนใจได้ซ้ำว่าเขาจะอยู่หรือจะไปหรือเขาจะยื้อหรือไม่ยื้ออะไปก็คือไปก็จบแล้วนะจบไปเลยเดียก็ไปไม่ต้องคุยกับเขาอีกก็ได
7: ้ค่ะ
8: แต่ถ้าวันนี้เขาโทรมาหนูยังรับแล้วหนูก็ยังรู้สึกว่าไม่นะคะหนูไม่นั่นแหละหนูยังมีใจอยู่
7: ค่ะคือไง
8: หนูเป็นอาการไหนกัน
7: คือเขาไม่น่าจะยื้อหนูได้ถ้าหนูอยากไปจริงอะถ้าจะเป็นแบบนั้นหนูยังรับสายทุกครั้งที่เขาโทรมาไหมคะ
9: ไม่ค่ะ
8: หนูไม่รับสายแล้วหนูไม่คุยกับเขาเลยแปลว่าตอนนี้ตัดขาดกันไปแล้วเลิกคุยกันไปแล้วเลย
9: ตอนนี้เขาก็มีทักมาบ้างค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่ค่อยได้ตอบ
8: ค่ะ
7: ค่ะ
8: และจริงๆแล้ววันนี้ที่หนูคุยกับพี่อ้อยพี่ชอดนะคะหนูอยากถามอะไรไหม
9: หนูอยากถามว่าถ้าหนูเลือกไปเลยแล้วหนูผิดไหมคะ
8: นั่นแหละ
7: นั่นแหละ
8: นั่นไงที่พี่ยังรู้สึกว่าหนูยังมีใจกับเขาอยู่จริงๆนะคะเดียคนที่จะไปจากใครสักคนหนึ่งโดยหมดใจแล้วอะ มันจะไม่รู้สึกว่าต้องมีคำถามอะไรหรอก จะผิดหรือจะไม่ผิดนะก็จะไปก็คือไปหนูเคยเห็นมาคนที่แบบว่าต่อให้รักกันอยู่แล้วเขาไปมีคนอื่นหรือเขาจะไปอ่ะเขาไม่เห็นเคยถามคนเก่าเลยเพราะเขาหมดใจ
7: มันไม่ใช่เรื่องควรไม่ควรไงมันอยู่แค่อยากหรือไม่อยากเช่นสมมติว่าหนูบอกหนูจะผิดไหมคะมันแปลว่าใจลึกๆหนูยังอยากอยู่เพราะนั้นหนูไม่เห็นต้องกลัวว่าหนูจะผิดกับเขาไงแต่ถ้าเกิดบางคนเขาไม่มีใจต่อหนูแล้วนะถ้าบอกว่าหนูผิดแล้วผิดแล้วไงอ่ะพี่ก็หนูไม่อยากอยู่แล้วอ่ะ
8: ก็ไม่อยากอยู่ไง
7: มันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้น
8: ผิดแล้วใครจะมาทำโทษเราได้ล่ะค่ะ
7: ค่ะ
8: ใช่ไหมคะอันนี้แปลว่าเดี๋ยวต้องลองถามหัวใจตัวเองดูดีๆอันนี้ตอนที่เราอยู่ด้วยกันคุยกันเนี่ยค่ะนอกเหนือไปจากว่าแบบก็สองคนแล้วอ่ะเรามีส่วนในชีวิตของกันและกันขนาดไหนเช่นเขาพาหนูไปรู้จักใครต่อใครไหมคนที่อยู่ข้างๆเขาอะไรอย่างเงี้ย มีไหมคะ
9: ก็มีพาหนูไปรู้จักครอบครัวเขาอะค่ะหนูก็พาเขาไปรู้จักครอบครัว
8: อ๋อเหรอแล้วเขาแนะนำหนูกับครอบครัวเขาว่าอะไรคะ
9: เขาก็เรียกชื่อหนูอะค่ะ
7: ไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าอันนี้เพื่อนอันนี้น้อง
8: เวลาเราจะพาใครมาแนะนำสักคนหนึ่งเราก็ต้องบอกสถานะกันใช่ไหม
7: ค
8: ่
7: ะ
8: พ่อแม่ครับนี่เพื่อนผมหรือนี่แฟนผมอะไรเงี้ยตกลง
9: แล้วแต่ว่าเขาแบบอยู่กับใครอะค่ะแต่ถ้าเขาอยู่กับน้าเขาก็จะบอกว่าแฟนนู่นนี่นั่น
8: หมายถึงว่าเขาใช้คำว่าแฟน
9: ใช่
8: เขาเคยใช้คำว่าแฟนกับหนูจ้ะ
7: แล้วเวลาที่หนูแนะนำเขากับครอบครัวเราล่ะคะ
9: หนูก็บอกว่าเป็นคนคุยค่ะ
7: เป็นคนคุย
8: ค่ะแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้คือคุมเครือ
7: ไม่เคลื่อนที
8: ่ไม่เคลื่อนที่ไม่ชัดเจนเงี้ยหรอ
9: ใช่ค่ะ
8: การแสดงออกของเขากับเราล่ะค่ะคือแน่นอนเนาะคนเป็นเพื่อนก็จะแสดงออกกันแบบนึงคนเป็นแฟนก็จะแสดงออกกันแบบนึงเขาเคยทำอะไรที่มันใกล้เคียงกับคำว่าแฟนไหมจับมืออะไรใดๆก็ตามแต่อะไรเงี้ยมีไหม
9: ก็มีบ้างค่ะแต่ก็ไม่ค่อยได้บ่อยขนาดนั้น
7: ค่ะไม่หรอกที่พยายามถามเนี่ยคือพี่ไม่อยากให้เราตัดสินใจผิดสมมติว่าบังเอิญเขาก็แบบเอ้ยก็มีหนูเป็นแฟนแหละแต่เขาอาจจะยังมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถจะทำอะไรให้ชัดเจนได
8: ้หรือเขาเป็นคนประเภทหนึ่งที่ไม่ชอบแบบพูดอะไรออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้รู้ไงว่าอ๋อเขาเป็นยังไงกันแน่ แต่วันนี้เดียก็บอกว่าเดียหมดรักแล้วนี่ถูกปะ
7: ก็น่าจะไปได้
8: ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะ
7: เออนะเพราะฉะนั้นถ้าถามพี่ว่าผิดไม่ผิดพี่ว่าไม่หรอกไม่มีอะไรผิดหนูไม่ได้แต่งงานกับเขาและหนูยังไม่ได้ไปมีใครในขณะที่แต่งงานอยู่นี่นาพี่ก็ยังนับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งปกติคนสองคนดูใจกันรักมากขึ้นทุกวันก็มีรักน้อยลงทุกทีก็เยอะก็ในเมื่อวันนึงฉันขอความชัดเจนแล้วเธอก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนฉันก็มีสิทธิ์ที่ความรักของฉันมันจะน้อยลงและตอนนี้ไม่เอาละไม่อยากคุยละคุยแล้วไม่เห็นมีความสุขเลยก็ไปมันก็คือแค่นั้นแหละดีอะ ใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องผิดไม่ผิดแต่แค่ถามตัวเองดีๆนะว่าที่สุดแล้วยังมีผลต่อใจไหมหรืออยากจะลองพยายามอีกครั้งไหมแต่ถ้าหนูบอกว่าไม่อ่ะหมดรักแล้วไปละไปละก็จบแค่นั้นค่ะก็แปลว่า1เขาไม่ผ่านมาตรฐานหนูและเขาก็ไม่แสดงความชัดเจนจนทำให้หนูมีความมั่นคงปลอดภัยในความสัมพันธ์ก็แยกย้าย
8: ไม่มีใครถูกใครผิด
7: แต่ไม่เฮิร์ทใช่ไหมคะไม่เฮิร์ทเน
9: าะแต่ช่วงก่อนนั้นก็มีบ้างค่ะแต่ว่าช่วงนี้เหมือนเราได้อยู่กับตัวเองได้ทำนู่นได้ทำนี่มันก็ดีขึ้นค
7: ่
9: ะ
7: อ้าวดีแล้วค่ะ
8: ค่ะ
7: นะ
8: งั้นก็คิดซะละกันว่าถ้าคนรักกัน2คนน่ะมันจะอาจจะไม่ยากขนาดนี้เนาะ
7: ไม่ต้องมานั่งเดา
8: ใช่ๆ
7: ไม่ต้องมานั่งทาย
8: เรารักใครเราก็อยากจะบอกเขาทั้งนั้นแหละ
7: ค่ะ
8: แต่ถ้าเกิดยังอึกอักอยู่ก็แปลว่าก็ยังคงรักกันไม่มากพอนั่นแหละนะคะเดียนะ
7: นะคะ
8: ขอบคุณนะคะ
9: ค
8: ่
9: ะ
8: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: ค่ะ
7: ความยากของความสัมพันธ์มันอยู่ตรงนี้แหละค่ะบางคนรู้สึกว่าเราสนิทมากและอยากจะปีนตำแหน่งเนี้ยมันไม่ใช่แค่เพื่อนธรรมดาเลื่อนเป็นแฟนสักทีสิแต่ก็อีกเช่นกันกับบางคนยังไม่ถึงขั้นนั้นเรายังเป็นแค่คนคุยกันอยู่เลยและพอความสัมพันธ์ของคน2คนมองไม่เหมือนกันปั๊บจะเริ่มมีปัญหานะคะคนที่อยากเดินหน้าพี่ให้ดำว่าเป็นคนที่เดินหน้าไวกับเขาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอะไรอ่ะทำไมถึงยังไม่บอก
8: ไม่ไปถึงไหนสักที
7: ใช่ค่ะแต่ทุกคนไม่มีใครผิดนะแค่เราเจอคนที่ไม่พอดีกันนะคะอันนี้บอกว่าหนูเจอผู้ชายคนหนึ่งที่งานศพเราชอบกันตั้งแต่แรกเจอโอ้แรกเจอเลยนะคะและได้เริ่มคบกันเขาบอกว่าเลิกกับภรรยาเก่าเขาแล้วแต่มีลูกติดหนูรับได้ทุกอย่างเลยค่ะแต่พอคบกันเขากลับไปติดต่อและนอนกับเมียเก่าบอกว่าทำเพื่อลูกหนูดันท้องโดยไม่ได้ตั้งใจเขาเคยขอให้เอาเด็กออกแต่หนูเลือกเก็บลูกไว้และเลี้ยงเองตอนคลอดเขาดูเหมือนรักลูกมากและบอกว่าจะรับเป็นพ่อสุดท้ายเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเขากลับเลือกทิ้งหนูกับลูกไปอยู่กับเมียเก่าวันนี้หนูตัดสินใจจบความสัมพันธ์แล้วค่ะหนูคิดถูกแล้วใช่ไหมคะพี่อ้อยพี่ชอดมันไม่เกี่ยวกับเรื่องถูกหรือไม่ถูก
8: ใช่ค่ะก็ในเมื่อเขาไม่ประสงค์จะรับผิดชอบ
7: ใช่ค่ะ
8: เราก็คงจะทำอะไรไม่ได้เนาะเพราะสิ่งเรื่องแบบนี้มันบังคับใจกันไม่ได้อะค่ะเพียงแต่ว่าก็อยากให้เรื่องราวของหนูมันเป็นบทเรียนสำหรับตัวหนูเองแล้วก็สำหรับหลายๆคนด้วยแล้วกันว่าบางทีเวลาที่อะไรมันไวเกินไปอะค่ะมันก็อาจจะทำให้เกิดผลแบบนี้แหละ
7: ใช่ใช่แล้วก็ในส่วนหนึ่งอะค่ะน้องบอกว่าเป็นรักแรกพบคือพี่อยากเรียกว่าชอบแรกพบก็พอคือความรักมันต้องมีความเคลื่อนตัวนะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบโอ้ยเห็นแล้วใช่เลยชอบมากเลยอ่ะพี่กลัวว่าสติหลายๆส่วนมันจะตัดสินทุกอย่างตามอารมณ์มากเกินไป
8: เพราะรู้สึกว่าใช่ปุ๊บอ่ะมันจะแอบเทคะแนนบวกไม่ว่าจะยังไงก็จะคะแนนบวกไว้ก่อนแล้วมันก็จะทุกอย่างมันจะรวดเร็วไปหมดค่ะเหมือนเราไม่ค่อยมีสติเนาะแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลามันขึ้นมาจริงๆอีกเนี่ยในสุดแล้วถามว่าผู้ชายคนนี้คืออะไรอะคะเขาก็คือผู้ชายที่ยังไม่ได้เลิกกับเมียเนาะจะบอกว่าเพื่อลูกหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ก็ถ้าจะอยู่กับเมียเพื่อลูกก็ต้องไม่มายุ่งกับฉันใช่ไหมคะหรือต่อให้เขาเป็นพ่อของลูกเราแล้วอะก็ดูเหมือนเขาก็ยังแบบจะรับผิดชอบหรือไม่รับดีหรืออะไร แจ้งว่าก็เป็นผู้ชายไม่รับผิดชอบคนนึงน
7: ะ
8: กว่าเราจะมารู้จักตัวตนจริงๆของเขาก็คือทุกอย่างมันผ่านไปขนาดนี้แล้วเนาะพี่ก็เข้าใจว่าถ้าฟังอย่างนี้ก็เข้าใจว่าน้องคงแข็งแรงพอนะที่จะแบบยืนอยู่ด้วยตัวเองแล้วก็ดูแลลูกได้นะคะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแหละตอนนี้เราคงต้องเดินนะคะไปในเส้นทางของเราแล้วแหละไม่มีเวลาจะมาบอกว่าถูกหรือผิดใดๆเพราะว่าก็ไม่เห็นมีใครอยากจะมารับผิดชอบอะไรกับเราเราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วก็รับผิดชอบชีวิตลูกให้ได้
7: ตอนแรกไม่รู้ว่าเขายังไม่เลิกกับแฟนเก่าไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้ารู้แล้วจริงๆเราหันหัวกลับได้น
8: ะ
7: แต่บังเอิญว่าถ้าเราเดินต่อปั๊บเห็นไหมคะความเข้มข้นของการถูกทรยศมันก็เลยมากขึ้นจนกระทั่งเขามีหนูเป็นภรรยาอีกคนเป็นพ่อของลูกหนูแต่ความรับผิดชอบไม่มีเอาจริงๆเขาก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เขาทำกับคนเก่าเขาเลยนะถึงได้บอกไงคะจะดูว่าเขาเป็นแฟนแบบไหนสามารถมองเขารางได้จากการที่เขาดูแลคนเก่าของเขายังไงนะคะเบรกแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อวันนี้สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนในคลับ Friday ค่ะ
6: สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟน
3: มิสเตอร์ DIY
10: ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
3: และอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟน
7: ชื่อตอนเจ็บปวดหน่อยนะคะสนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนเพราะรู้ว่าเป้าหมายสูงสุดอะค่ะของบางคนอะจะรู้สึกว่าทำไมฉันเป็นไม่ได้ล่ะในเมื่อชีวิตของเธอมีฉันอยู่ทุกช่วงชีวิตไม่ว่าจะเจอสิ่งที่เศร้าที่สุดสุขที่สุดมีฉันอยู่ตรงนั้นตลอด
8: แต่จริงบางทีมันก็ต้องชิงไปก่อนเหมือนกันนะพี่อ้อย คิดดูดิว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาก็มีเราแหละแต่เกิดเขาไม่มีแฟนอะเกิดวันหนึ่งเขาไปเจอใครสักคนที่แบบอุ้ยแต่เราชอบมาก
7: ค่ะ
8: แล้วต้องรีบเป็นแฟนภายใน3วัน7วันนะ
7: ค่ะ
8: แล้วเราก็จะอยู่ตรงนั้น
7: ใช่
8: มันเจ็บไปอะ
7: แต่ก็อีกค่ะเธอต้องหันมาแล้วรู้ว่าฉันอยู่ที่เดิมอ่ะบางคนจะใช้วิธีการแบบนั้นก็อย่าทรมานตัวเองมากเกินไปนะคะนะให้คิดถึงประโยคบางประโยคเช่นถ้าจะใช่น่าจะใช่ตั้งนานแล้วหรือเปล่าอ่ะอย่างน้อยมันอาจจะเป็นประโยคแตะเบรกของเราได้ด้วยนะคะสนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนค่ะมาที่สายนี้กันนะคะคุณพลอยสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
11: ค่ะ
8: ฮัลโหลพลอยอยู่นะลูกโอเคเสียงดังนิดนึง
7: จ้า
8: ได้ยินแล้วจ้ะพลอยมีอะไรคุยกันคะสนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟน
11: ก็คือหนูอยากจะแบบว่าเล่าเป็นเคสสตาร์ทดี้ให้ฟังค่ะก
7: ็
11: คือว่าหนูมีแฟนแต่ว่าทำงานคนเราแบบคนละบทบาทเหมือนว่าทำงานคนละอย่างกันนะคะแต่ทีนี้แฟนหนูเขาเปิดเขามีบริษัทแล้วเรื่องของเรื่องก็คือหนูแฟนหนูเนี่ยเขาเป็นเจ้านายก็จะมีลูกน้องประมาณสิบกว่าคนนะคะแล้วทีนี้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงประมาณ 90% แต่ว่าด้วยหนูขออธิบายก่อนว่าอาชีพแบบมันไม่ใช่อาชีพที่ลักษณะคล้ายพวกแบบเซลล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะต้องมีงานที่แบบต้องไปด้วยกันบ่อยๆระหว่างลูกน้องกับเจ้านายแต่ทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือหนูจะมีเรื่องไม่สบายใจว่าเวลาที่เขาอะต้องไปรับส่งลูกน้องแบบบ่อยครั้งอะค่ะในกรณีที่ลูกน้องของเขาเนี่ยต้องไปทำงานต่างสาขาเพราะว่าบางทีมันจะเกิดลักษณะประมาณว่าสาขานี้ขาดเราต้องมีคนไปทดแทนนะคะใช่ค่ะซึ่งบางสาขาที่มันไกลมากๆเนี่ยระยะทางไปกลับเนี่ยจนถึงขั้นประมาณแบบ300กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลานะใช่ค่ะคืออันนี้ระยะทางไปกลับนะคะ
8: คือแฟนพลอยเขารับส่งลูกน้องแบบหลายๆคนไหมคะหรือว่าเฉพาะคนใดคนหนึ่ง
11: จากที่ทราบเนี่ยถามว่าเขาก็จะทำเป็นอย่างเงี้ยทุกคนแต่เหมือนคนเนี่ยจะมีเงื่อนไขพิเศษมากกว่าคนอื่นหน่อยเพราะเขาก็จะเหมือนเคยบอกแล้วว่าน้องคนนี้เขาจะเหมือนมีความแบบให้ความร่วมมือเวลาที่เจ้านายร้องข
7: อ
11: ประมาณนี้ค่ะก็เลยว่าอาจจะให้แบบอภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นแบบมากกว่าหน่อยเงี้ยค่ะ
8: เป็นลูกน้องผู้หญิงนะคะ
11: เป็นผู้หญิงค่ะ
8: อ๋อค่ะ
7: ค่ะแล้วก็ยังไม่มีครอบครัว
11: ลูกน้องเขาเท่าที่ทราบมาเนี่ยว่ามีครอบครัวแล้วค่ะ
7: ค่ะค่ะแล้วไงคะนอกเหนือจากการไปรับไปส่ง
11: แล้วล่าสุดก็คือว่าล่าสุดก็คือว่ามีเหตุการณ์เนี้ยค่ะที่เขาต้องให้ลูกน้องเนี่ยไปแทนสาขาเนี้ยค่ะสาขาที่มันไกลๆอะค่ะเขาก็เหมือน มีลูกน้องอาสาขึ้นมา2คนมีทั้งน้องคนนี้ค่ะแล้วบังเอิญพอเขามีครอบครัวแล้วเขาก็เพิ่งตั้งท้องอะค่ะ
8: อืมค่ะ
7: แล้ว
11: ใช่ๆค่ะก็เลยกลายว่าแต่ก็มีอีกคนนึงอะที่เขาแบบสามารถไปได้แต่แฟนเราอะก็เลยบอกว่าถ้างั้นให้น้องคนที่ตั้งท้องไปก็ได้เพราะน้องอีกคนนึงอ่ะต้องดูแลแบบดูช่วยอีกสาขาที่เป็นสาขาหลักอะค่ะก็เลยโอเคถ้างั้นอนุญาตให้คนที่คนตั้งท้องไปคนที่สนิทอะค่ะแต่น้องเขาอ่ะตั้งเงื่อนไขมาว่าเรื่องที่ก็คือว่าเขาตั้งเงื่อนไขว่าแต่ถ้าหนูไปอยู่ตรงนั้นน่ะหนูจะต้องกลับมาฝากท้องที่คลินิกใกล้บ้านงั้นพี่เหมือนแบบพี่จะต้องช่วยไปรับหนูเพิ่มช่วงรอบที่แบบต้องมาฝากท้องได้ไหมตอนแรกหนูได้ยินแล้วหนูก็ตกใจว่าเราต้องแบบรับผิดชอบถึงขนาดนั้นเลยเหรอคือตอนแรกเขาก็เล่าให้หนูฟังนะคะแต่หนูตกใจก็เลยแบบพอหลังจากนั้นพอหนูตกใจหนูก็ตอบว่าแบบแบบเหมือนเขาแล้วสามีเขาอยู่ไหมหรือยังไง
8: พี่กำลังจะถามพอดีเลยว่าแล้วสามีเขาไปไหน
11: สามีเขาอยู่ต่างจังหวัดค่ะ
8: อ๋อค่ะ
11: ใช่ก็คือแต่ว่ารอบแรกอะค่ะที่หนูทราบมาคือว่าครั้งแรกค่ะที่ไปส่งอะสามีเขาไปส่งแล้วก็พามาฝากของเรียบร้อยแต่พอที่ครั้งเนี้ยที่หนูไม่สบายใจก็คือกลายเป็นว่าเขาอะนัดกับหนูว่าจะไปทานข้าวตอนแรกก็เหมือนตกลงนัดกันแล้วทีหนูก็เลยถามว่าอ๋อพอดีเลยหนูว่างช่วงกลางวันเดี๋ยวไปทานข้าวกันไหมแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อได้พอสักพักนึงผ่านไปเนี่ยเขาอ๋อโทษทีพอดีติดงานเดี๋ยวต้องไปทำธุระที่ต่างสาขาน่าจะไปไม่ได้หนูก็เลยเราเลื่อนได้ไหมคะพอดีหนูอะเลื่อนไม่ได้เหมือนหนูเลื่อนนัดไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเขาก็เลยไม่ได้สิบอกน้องๆเขาไปแล้วหนูก็เลยอ๋อโอเคค่ะไม่เป็นไรแล้วหนูก็ไม่ได้เอะใจจนผ่านมาอีกวันนึงอะก็กลายเป็นว่าหนูมารู้ทีหลังว่าเหตุการณ์ที่เขาไปคือเขาไปรับลูกน้องกลับมาเพื่อกลับมาฝากท้องแล้วเขาก็ไม่แจ้งเราเหมือนไม่แน่ใจว่าเขากลัวเราไม่สบายใจเพราะว่ารีแอคชั่นแรกที่เขาเล่าให้เราฟังว่าเดี๋ยวฉันต้องพาลูกน้องกลับมาฝากท้องเลยนะตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเล่าค่ะเรื่องหนูเหมือนปฏิกิริยาไม่ค่อยดีเหมือนแบบไม่ค่อยโอเค
7: เ
11: ขาก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาเลี่ยงที่จะแบบว่าไม่เล่าให้เราฟังดีกว่าว่าที่เขาไปครั้งเนี้ยเขาไปทำแบบไปทำอะไรเขาแค่อ้างเขาแจ้งแค่ว่าฉันไปทำงานนะทั้งหมดทั้งมวลที่ฉันไปทำคือฉันไปในบทบาทของการทำงานอย่างนี้นะคะ
7: โอ้พี่พยายามจะนั่งคิดตามต่อให้ไม่คิดมากมันก็ยากจะไม่คิดจริงๆแหละคือการที่แฟนเราไปแบบรับมาแล้วเพื่อไปฝากคันเอาแล้วก็แฟนของน้องผู้หญิงคนนั้นเขาจะไม่คิดมากหรอ
11: หนูก็คิดเหมือนพี่อ้อยพี่สอดค่ะว่าแบบเขาจะคิดมากไหมเพราะว่าคือกลายเป็นว่าผู้ชายเขามองว่าหนูอ่ะค่อนข้างจะไปในเชิงเหมือนหึงหวงหรือยี่เง่าหรือเปล่าขนาดมันแบบว่าในบริษัทเขาก็รับรู้กันหมดว่าต้องมีเงื่อนไขนี้ของเคสนี้ค่ะเหมือนแบบใช่หนูก็เลยตกใจหนูก็เลยหรือว่าหนูเหมือนเราเหมือนความรู้สึกหนูเอ็กหรือว่าเราโดนแบบการนาซีซีหรือเปล่าว่าสิ่งที่เราคิดเป็นเรื่องที่ผิด
7: อ๋อแบบโดนแก๊สไลท์ว่าแบบว่าหนูว่าตัวใจแคบขนาดนี้นะใช่ไหมคะ
11: ใช่ค่ะทำนองนั้นนะคะ
7: สมมติก่อนเอาในสมมติมีกรณีไหนไหมคะที่น้องขอความช่วยเหลือเพื่อให้สามีดูแลเราแล้วสามีดูแลขนาดนี้ไหม
11: โทษนะคะพี่ยองคือยังเป็นแฟนกันค่ะยังไม่
7: ยังเป็นแฟนขอโทษค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกันแล้วแบบว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยากจะแบบอันนี้ไปกับเราหน่อยสิมีบ้างไหมที่เขาดูแลแบบนี้เลยหรือว่าเขาปฏิเสธ
11: ก็เหมือนแบบถ้าเขาเรียกว่าเขาก็จะเหมือนมีค่อนข้างจะอิดออดนะคะหนูมองว่าเหมือนเขามองว่าอันนี้เราสามารถดูแลเองได้นี่เธอก็ทำได้นี่แต่ถามว่าเขาเต็มใจไหมก็เขาก็จะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องงานอะเหมือนแบบของเรามันจะเป็นพาร์ทเหมือนแบบมันไม่ใช่เรื่องงานก็คือแบบฉันมองเรื่องงานเป็นสำคัญอะไรเงี้ยค่ะ
8: แต่จริงๆนะพลอยยังไงก็ตามแต่พี่ว่าไอ้เรื่องความห่วงความหึงอะพี่ว่าเป็นเรื่องปกติคือต้องยอมรับความจริงแหละมันก็เราก็รู้สึกแหละว่าอย่างนั้นแต่เพียงแต่ว่ามันเหมือนสถานการณ์ของเราอะมันต้องทำให้เราต้องแบบว่าคีปทุกอย่างไว้ดีๆนี่เหรอใช่ไหมคะ
7: สติเยอะ
8: ๆเพราะการที่หนูหลุดแสดงให้เขาเห็นไปว่าแบบหนูกำลังรู้สึกอะไรอยู่อะมันอาจจะเป็นแบบช่องว่างหรือจุดอ่อนก็ได
7: ้ค่ะ
8: คือพี่รู้สึกว่าเรื่องแบบนี้ใจเย็นไม่เป็นไรถ้ามันแบบ ถ้ามันจริงนะเดี๋ยวมันก็จะเปิดเผยออกมาเองถ้าสิ่งที่หนูสงสัยมันมีอะไรจริงๆแต่ตอนนี้ถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วพลอยต้องทำตัวยังไงพี่ว่าหนูต้องเป็นห่วงผู้หญิงคนนั้นลูกน้องเขาคนนั้นให้มากกว่าที่เขาเป็นห่วงอะไรวะ
7: ต้องเป็นพวกเดียวกัน
8: เราต้องเป็นห่วงขั้นกว่าต้องเป็นห่วงขั้นกว่าเหรอจริงเหรอเฮ้ยเธอรีบไปนะแล้วเดี๋ยวยังไงมีอะไรให้ฉันช่วยบ้างเลย
7: ค่ะให้ฉันจองหมอให้ไหม
8: เออ
7: หรือว่าเธอหูขับรถไกลขนาดนั้นบางวันนั่งไปเป็
8: นเพื่อนไหมเออ
7: เด
8: ี๋
7: ยวง่วงเดี๋ยวง่วง
8: อะไรอย่าง
7: น
8: ี้ฮะ
7: แล้วลองดูกันต่อคือบางทีเข้าใจอย่างที่พี่ชอดบอกคือเราเองก็ต้องเอาตัวเองให้อยู่ก่อนนะคะพลอยเพราะว่าเนี่ยเราใส่อคติแล้วล่ะพี่ไอ้ว่าเป็นพี่กับอคติ
8: แต่มันเรื่องปกตินะพลอยพี่ว่าผู้หญิงทุกคนต้องอคติอะ
7: 300โล
8: ไม่ผิดไม่ผิดที่หนูรู้สึกอย่างนี้แต่เพียงแต่ว่าบางทีการแสดงความแบบหึงหวงงี่เง่าอะไรก็ตามแต่แล้วแต่ผู้ชายเขาจะเรียกกันเนาะออกไปอะมันยิ่งจะทำให้แบบถ้าสมมติว่ามันมีอะไรตรงนั้นจริงๆอ่ะเขาจะยิ่งเห็นคนอื่นน่ารักกว่าเรานึกออกใช่ไหมคะ
7: ค่ะคือพี่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้านายที่มีน้ำใจหรือมีใจก็ไม่รู้ว่าเอาจริงๆคืออ
8: ันนี้ไม่ได้เสียมหนู
7: ไม่ได้เสียมนะไม่ได้เสียมแต่เพียงแต่การเป็นเจ้านายอ่ะต้องยอมรับนะคะคำว่าเจ้านายคืออะไรแปลว่ามันมีงานอื่นๆที่สามารถจะต้องให้เจ้านายบริหารจัดการไม่ใช่การขับรถไปส่งลูกน้องไปรับลูกน้องอยู่ตลอดเวลา
8: เมื่อกี้ถามน้องบอกว่าเออเขาก็จะเป็นแบบนี้กับคนอื่นๆด้วย
7: ค่ะ
8: ก็อาจจะแอบบวกคะแนนให้นิดนึงว่าโอเคเขาอาจจะเป็นเจ้านายที่นิสัยดีมากน่ารักมากกับลูกน้องก็ได้อะ
7: แล้วเขาไม่มีรถบริษัทหรอคะแบบรถบริษัทอำนวยความสะดวก
8: บางคนเขาก็ส่งรถไปให้เฉยๆไม่ต้องเอาตัวไปก็ได้อะไรอย่าง
11: เงี้ยคือตอนนี้เบื้องต้นอะมาตรการอะหนูก็มองว่าที่มันมีหลายรูปแบบที่เราจะจัดการแต่ก็ยังไม่มีรถของบริษัท
7: โอเค
11: จนหนูก็คิดว่าเออที่มันมีทางเลือกอื่นตั้งเยอะแยะเลยนะอะไรแต่หนูก็ไม่อยากแสดงความคิดเห็นเหมือนเราไปก้าวไก่นะใช
8: ่ใช่ใช่วันนี้หนูต้องสงบปากสงบคำและลองแบบเอาจริงจริงจริงบางอย่างมันเป็นเรื่องที่แบบจะเรียกว่าอะไรคะระแวงบางทีเขาบอกว่าเท่ากับแรงผลักเนาะพอระแวงปุ๊บแล้วเราแสดงออกปุ๊บมันจะยิ่งเป็นแรงผลักให้เขาไปมากขึ้นคือวันนี้ทำใจไว้อย่างหนึ่งว่าโอเคอย่างน้อยที่สุดนั้นน้องผู้หญิงคนนั้นเขาก็เพิ่งเริ่มตั้งครรภ์เนาะเดี๋ยวเขาก็คงจะแบบท้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีลูกมีเต้าอะไรมีสามีอยู่เขาคงจะต้องไปใช้เวลากับลูกกับสามีเขาอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นคือระยะยาวแต่ระยะนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าแฟนเรารู้สึกแบบดูเป็นห่วงเขาจังเลยเราก็ต้องเป็นห่วงเขาด้วย
7: อยู่ข้างๆก่อนไม่เห็นด้วยช่วยอยู่ข้างๆก่อน
8: ค่ะหวังจังเลยอ่ะเธอ
7: ค่ะ
8: ทำไงดีเธออย่าไปใช้งานเขาเยอะมากนะ
7: ดูสิตอนนี้เสียงในหัวหนูไปถึงว่านี่ต้องพาไปฝากคลอดแล้วเธอต้องไปดูตอนเขาคลอด
8: เออมันไปถึงนู่นแล้วอะไร
7: ก็ไปถึงนั่นแล้วอ่ะ
8: ค่ะเอาตัวพยายามเอาตัวเข้าไปแบบเนียนๆนะคะ
7: ค่ะ
8: งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเธอเป็นผู้ชายเธอดูแลเขาลำบากฉันเป็นผู้หญิงด้วยกันเดี๋ยวฉันช่วยดูแลดีกว่า
7: เดี๋ยวนะวันนี้ชื่อตอนคือสนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนอันนี้คือเกิดขึ้นกับแฟนหนูใช่ไหมดูสนิทกันจังเลยอะค่ะแต่นี่ก็ไม่ได้เป็นแฟนนะคะเออแต่ก็เป็นเจ้านายที่จริงๆพี่ว่าเจ้านายมีหน้าที่ตั้งหลายอย่างที่ต้องทำอะพี่ก็แค่เป็นห่วงว่าเจ้านายหนูจะแบบขับรถส่งคนนั้นรับคนนี้แล้วเดี๋ยวจะมีเวลาทำงานหรือเปล่าเน
8: าะเออแต่พลอยยิ่งระแวงต้องยิ่งน่ารักอะลูกนะคะยิ่งระแวงก็ยิ่งต้องน่ารักทำตัวให้น่ารักเข้าไว้แล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องพยายามไปจับผิดมากเพราะไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเขาผิดจริงอ่ะเดี๋ยวมันก็จะ
7: เดี๋ยวมีอะไร
8: ความลับไม่มีในโลกอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีความผิดมันก็จะโผล่มาเองเลยแต่จังหวะนี้ก็น่ารักไปก่อนทำให้ดีที่สุดไปก่อนนะคะไมค์พี่หมายก่อนว่าอย่างนั้นเนาะเป็นแฟนที่น่ารักที่สุดที่ดีที่สุดก่อนแล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นแฟนที่น่ารักและดีที่สุดขนาดนี้แล้วเขายังไปวอกแวกกับคนอื่นหรือสิ่งที่หนูสงสัยเป็นความจริงเราจะได้อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้รู้สึกว่าฉันทำดีที่สุดแล้วนะเธอ
7: ค่ะนี่ถ้ามีสตางค์หน่อยพี่จ้างรถแล้วนะเนี่ย ฉันเป็นห่วงเธอแฟนฉันขับรถต้อง300โลอ่ะความเสี่ยงมี
8: ฉันจ้างรถไปให้
7: มีจ้างรถตู้ไว้ให้แล้วจ้าจะได้แบบว่าพาเธอมาแล้วก็แฟนจะได้ไม่ต้องแบบไกลมาก
8: เอาไปเชิงบวก
7: เชิงบวก
11: เช
8: ิ
11: ง
8: พลังบวกไป
7: เชิงเข้าไปบวกด้วย
8: นะอย่าส่งพลังลบส่งพลังบวกแล้วก็พร้อมเข้าไปบวกด้วย
7: ค่ะเอาใจช่วยนะน้องพลอยนะพี่ว่าเรื่องบางเรื่องเราต้องต่อสู้อีกแบบจริงๆแม้ว่าใจหนูไปอีกข้างแล้วล่ะครับพี่ก็ตามเน
8: า
7: ะ
8: เอาใจช่วยแล้วกันนะครับพลอยนะ
7: นะขอบคุณค่ะ
8: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
7: สว
8: ั
7: สดีค่ะช่วงหน้าจะน่ารักขนาดนี้พี่ชอดเคยขับรถไปส่งใครแบบว่า
8: 300กิโลเนี่ยนะ
7: ยากจริงจริง
8: ยากไปค่ะ
7: นะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าเขาก็เป็นเจ้านายที่ดูแลลูกน้องแล้วก็ลูกน้องคนนี้ก็ทำงานดีเชียวได้รับความร่วมมือเสมอกับลูกน้องคนนี
8: ้ค่ะ
7: ก็ถือว่าเป็นสวัสดิการพิเศษ
8: แต่เสียงในหัวนี่เต็มเลยนะ
7: อย่าให้เสียงในหัวตะโกนลั่นกว่านะคะ
8: นะ
7: สายนี้ค่ะคุณแฟนสวัสดีค่ะ
12: ค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอด
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
8: มีคุยกันสนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนเอ้า
7: ชื่อแฟนด้วย
8: แต่นี่ชื่อแฟนนี
7: ่ค่ะยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
12: ค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์เรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ที่ตัวเองได้เจอมานะคะ
7: ค
12: ่ะย้อนไปประมาณเดือนพฤศจิกายนค่ะหนูมีโอกาสได้ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งในงานเลี้ยงอะค่ะ
8: ค่ะ
12: เขาเป็นคนรู้จักของน้าค่ะ
7: ค่ะ
12: เป็นคนรู้จักแฟนของแฟนน้า
7: ค่ะ
12: แล้วก็ไปเจอกันหนูอายุ21ปีนี้นะคะ
7: ค่ะ
12: ส่วนคนที่หนูไปเจอเนี่ยเขาอายุ40ปี
8: โตกว่ามากเลย
7: ค่ะ
12: และตอนนั้นหนูก็มีแฟนอยู่นะคะหนูก็ไปเจอเขาก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่าแบบจะต้องไปชอบหรือว่าไปมีความสัมพันธ์อะไรกับเขาก็คิดว่าไปงานเลี้ยงปกติธรรมดานะคะ
7: ค่ะ
12: แต่พอวันนั้นก็เราได้ดื่มเบียร์ด้วยกันนะคะพี่อ้อยพี่ชอดแล้วก็เหมือนเขาก็แซวเราแบบว่าน่ารักนู่นนั่นนี่อะค่ะแล้วหนูก็เริ่มแบบเมาแล้วทีนี้ก็ออกไปข้างนอกด้วยกัน
7: ค่ะ
12: ค่ะแล้วต่อมาก็หลังจากนั้นก็แยกย้ายแล้วก็ติดต่อกัน
7: ค่ะ
12: ก็หลังจากนั้นก็โทรคุยกันมาตลอดอะค่ะโทรคุยกันแชทกันแล้วตอนนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าเหมือนหนูกับแฟนหนูเรียนจบมหาลัยแล้วก็เลยแฟนกลับไปอยู่บ้านนะคะแล้วมันเป็นช่วงที่แบบก่อนหน้านี้หนูกับแฟนใช้ชีวิตด้วยกันแล้วพอห่างกันมันก็เลยรู้สึกว่าม
7: ันดูห่างเหิน
12: มันเป็นความรู้สึกห่างเหินพอหนูได้มาคุยกับคนที่เขาอายุ40คนนี้ค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าทำไมมันรู้สึกดี
7: หนูหวั่นไหว
12: ใช่
7: ค
12: ่
7: ะ
12: แล้วทีนี้หนูก็เลยหนูไม่อยากทำผิดต่อแฟนว่าหนูไปแอบคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะพี่อ้อยพี่ชอดแล้วมันเป็นจังหวะที่เราก็ห่างกันด้วยก็คือหนูต้องการเขาแต่ว่ามันห่างไกลใจหนูไม่หนักแน่นพอค่ะ
7: ค่ะ
12: หนูก็เลยบอกเลิกแฟนหนูไปแต่ว่าคนละเหตุผลนะคะหนูไม่ได้บอกว่าหนูมีคนใหม
7: ่ค่ะ
12: ค่ะ
7: อ่ะก็บอกเลิกแฟนไปค่ะ
12: แล้วทีเนี้ยค่ะก็เลยมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนนี้มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาก็น่าจะประมาณ 5-6 เดือนแล้วอะค่ะ
7: ค
12: ่
7: ะ
12: ใช่แล้วทีนี้ก็เขาก็พาหนูไปเที่ยวต่างจังหวัดเราเขาเป็นคนชอบขับรถค่ะแล้วหนูก็เป็นคนสไตล์แบบชอบเที่ยวชอบไปเที่ยวธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะ
7: ค่ะ
12: แล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันก็คือเขาซัพพอร์ตหนูอะค่ะซัพพอร์ตแบบพาไปเที่ยวแล้วก็เวลาหนูต้องการเขามาเจอหนูได้ตลอดและทีนี้มันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่หนูรู้สึกว่าคิดว่าเขารักหนูจริงๆนะคะ
7: ค่ะเราได้เช็คไหมคะเนื่องจากว่าหนึ่งอายุของเขาห่างจากเราค่อนข้างเยอะเนาะเอ๊ะอายุ40แล้วก็มีครอบครัวก่อนหรือเปล่ามีแฟนไหมอะไรเงี้ยค่ะ
12: ตอนแรกเช็คค่ะแล้วก็รู้ว่าเขาหย่ากับภรรยาของเขามาแล้ว2ปีอะค่ะแล้วก็เขามีลูกชาย1คนประมาณป.2ประมาณนี้ค่ะแต่เขาก็พูดให้หนูฟังว่าเขาโดนภรรยาของเขานอกใจแบบพูดแบบว่าในทางที่ไม่ดีว่าเขาโดนนอกใจมาอย่างเงี้ยค่ะและทีนี้หนูก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนั้นนะคะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาโดนแบบว่าแบบนี้ทำไมเขาดูน่าสงสารทำไมดูแบบเหมือนเขาไม่มีใครอยู่ข้างๆเขาเพราะว่าเหมือนที่ทำงานของเขาอะค่ะเขาจะเป็นหัวหน้าก็ประมาณว่าเขาอยู่ในสังคมที่กินแต่เหล้าแล้วเหมือนเขาขาดความรักตรงนี้ไปเขาก็พูดให้หนูฟังประมาณนี้ค่ะ
7: ค่ะค่ะ
12: แล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะมีใครนอกเหนือจากนี้ก็เช็คเฟซบุ๊กแล้วก็จากที่เรารู้จักกันเดือนพฤศจิกาค่ะคือเราจะโทรหากันทุกวันตั้งแต่ค่ำจนถึงเช้าเราก็ถึงจะวางสายจากวิดีโอคอลเนี้ยค่ะก็เลยไม่คิดว่าเขามีใครนอกเหนือจากตรงนี้นอกจากภรรยาเก่าของเขาอะค่ะ
7: ค่ะเราก็เดินหน้าเพราะว่าหนึ่งความสัมพันธ์มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดี
12: ใช่ค่ะ
7: ค่ะค่ะแล้วยังไงคะ
12: แล้วทีนี้หนูก็เวลาวันหยุดใช่ไหมคะเสาร์อาทิตย์หนูจะไปหาเขาก็คือบ้านของเราจะอยู่คนละจังหวัดแต่ว่าไม่ห่างกันมากห่างกันประมาณ40กิโลอะค่ะ
7: ค่ะ
12: พอวันหยุดวันเสาร์อย่างเงี้ยหนูก็จะไปที่ทำงานของเขาหรือว่าบ้านของเขาอะค่ะ
7: ค
12: ่
7: ะ
12: ใช่ก็ไปแบบทานข้าวกันอะไรอย่างเงี้ย แล้วทีนี้วันหนึ่งหนูบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้หนูจะไปหานะเขาก็เลยบอกเข้าไปไม่ได้อะค่ะหนูก็เลยงงว่า
7: ห้ามไม่ให้มา
12: ใช่ทำไมล่ะทำไมเมื่อคืนคุยกันว่าเข้าไปได้แล้วทีแบบจะเข้าไปทำไมเขาถึงห้ามเราหนูก็เลยเอะใจแล้วเอ้ยทำไมวะแล้วทีนี้หนูก็เลยพอไม่ได้เข้าไปตรงนั้นใช่ไหมคะหนูก็เลยขับรถไปทานข้าวอยู่ใกล้ๆที่บ้านเขาค่ะบ้านเขามันอยู่ในเมืองใช่แล้วหนูก็โทรหาเขาว่าหนูอยู่ตรงนี้นะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยยอมออกมาหาหนูอะค่ะ
7: ค่ะ
12: แล้วทีนี้ก็เลยก็อยู่ด้วยกันแล้วก็เลยวันนั้นเผลอแบบด้วยความสงสัยมากๆหนูก็เลยเผลอไปหยิบโทรศัพท์ของเขาอะค่ะจากมือเขามาดู
8: แล้วเขาให้ดูไหมคะ
12: เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ดูอะค่ะก็คือหนูกระชากมาดู
8: โอเค
12: เพราะก่อนหน้านั้นก็คือเขาขอหนูเป็นแฟนตั้งแต่ตอนที่เราเจอกันนะคะ
7: หนูก็เลยกระชากมา
8: แล้วหนูสิ่งที่หนูเห็นคือ
12: สิ่งที่หนูเห็นก็คือเขามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะคะพี
7: ่
12: ใช่แล้วหนูก็เห็นว่าเออเขาตอนนั้นเขาก็คุยกันมีปัญหากัน
7: ค่ะ
12: หนูก็เลยถามว่ามีคำถามหนึ่งที่มันอยู่ในใจหนูอะค่ะก็คือหนูถามเขาว่าในที่บอกว่าการถูกนอกใจเนี่ยมันเจ็บแล้วพี่ทำแบบนี้กับหนูทำไมพี่มาหลอกหนูทำไมเข้าใจไหมคะ
8: เขาตอบเราไหมคะ
12: เขาก็ไม่ตอบอะค่ะเขาเป็นคนที่แบบซื่อแบบเฉยไปเลยอะค่ะเหมือนตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดหนูร้องไห้มากแล้วเขาก็ได้แต่กอดหนูตอนนั้น
7: แล้วก็ไม่อธิบายอะไร
12: ไม่อธิบายอะไรเลยค่ะ
7: ที่หนูเห็นในนั้นเนี่ยคืออะไรคะเขามีแชทคุยกันอะไรเงี้ยหรอคะ
12: ใช่เขาคุยกันแบบว่าเขาแบบเหมือนเขาไปอารมณ์เสียใส่ผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนจะเริ่มที่จะจับได้ว่าเขามีคนอื่นนะคะ
7: อ้าวแปลว่าหนึ่งเขาก็คือมีแฟนก่อนหน้า
8: เขาคบกันอยู่แล้ว
12: ใช่เขาคบกันก่อนหน้านี้แล้วอะค่ะพอมารู้ทีหลัง
8: แต่ไม่ใช่ภรรยาเก่าของเขาที่เลิกไปใช่ไหมคะ
12: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ภรรยา
8: เป็นอีกคนหนึ่ง
12: เขาค่ะ
8: ค่ะ
12: เป็นอีกคนหนึ่ง
7: ค่ะ
12: ค่ะ
7: เขาก็เลยตีมือเงียบๆเอา
12: ใช่แล้วทีนี้หนูก็เลยถามเขาว่าการที่หนูเข้าไปอยู่ในจุดนั้นก็คือหนูไม่รู้จริงๆนะคะว่าเขามีคนอยู่ถ้าหนูรู้หนูไม่เข้าไปยุ่งแน่นอนค่ะ
7: แต่คราวนี้พอรู้แล้วสิทำยังไงดี
12: หนูรู้แล้วหนูก็เลยแบบถามเขาตอนนั้นคือด้วยความผูกพันนะคะก็คือด้วยความผูกพันแล้วก็รักแล้วก็มันเป็นเหมือนความรู้สึกที่แบบว่าเราเคยคุยกันก่อนนอนทุกวันตื่นเช้ามาเจอหน้ากันผ่านโทรศัพท์แล้วก็มาเจอกันบ่อยๆมันก็เลยมีความรู้สึกผูกพันกับเขาอะค่ะ
7: ค่ะค่ะนั่นสิแล้วคราวนี้พอรู้ความจริงแบบนี้ปั๊บเขาอธิบายไหมคะ
12: เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบอธิบายค่ะเขาไม่โทษตัวเองเลยนะคะพี่อ้อยพี่ชอตเขาโทษแต่คนอื่นนะ
7: เขาไม่ชอบเขาเป็นคนไม่ชอบอธิบายหรือว่าเขาไม่รู้จะอธิบายว่าอะไรเห็นป่ะมาคนละเรื่องนะ
12: เขาไม่รู้ว่าจะอธิบายว่าอะไรหรือเปล่า
8: แล้วเขาไม่โทษตัวเองเขาโทษคนอื่นกรณีแบบนี้จะโทษใครล่ะคะ
7: เขาโทษอะไรหรอ
12: ประมาณว่าเหมือนเวลาเขาอยู่กับหนูอะเขาก็จะไปแบบโทษผู้หญิงคนนั้นว่าแบบผู้หญิงคนนั้นนิสัยเป็นแบบนี้แบบนี้อะค่ะแล้วก็ไม่อธิบายเขาใช้คำพูดเดียวกันกับที่พูดกับหนูเวลาเขามาอธิบายกับหนูเนี่ยแต่เขาไม่โทษตัวเองว่าเขาผิดนะคะว่าเขารักผู้หญิงพร้อมกัน
8: ถ้าเกิดเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทำไมเขาถึงคบ
12: ก็คือเหมือนหนูมารู้ที่หลังอีกค่ะว่าเขาพูดให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้อยู่กับเขามาตั้งแต่ก็คือแอบคบกันตั้งแต่ตอนที่เขามีภรรยาด้วยอะค่ะ
8: โอ
12: ้ก็คือเขาแอบคบกันมาใช่แล้วทีนี้เขากับภรรยาเขาแบบอยู่ห่างกันก็คือไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ทุกวันแต่ผู้หญิงคนนี้อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับเขาแล้วก็มีความสัมพันธ์แบบแอบคบกันมาจนเขาหย่ากับภรรยาของเขาอะค่ะแล้วก็เขาก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ตอนนั้น
7: ค่ะ
12: ค่ะ
7: ถ้าเป็นแบบนั้นก็ได้ค่ะแล้วดึงหนูเข้ามาทำไม
8: ใช่กำลังจะบอกว่าซึ่งพอเขาอยากกับภรรยาแล้ว
7: ค่ะ
8: ถ้าเขารักผู้หญิงคนนี้เขาก็ไปอยู่กับผู้หญิงคนนี้สิทำไมถึงไปดึงหนูมา
12: ใช่ค่ะพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วใช่ไหมคะพอหนูรู้ว่าเขากับผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขามีกันและกันอยู่ผู้หญิงคนนี้ก็ทักมาคุยกับหนูว่าแบบ ทำแบบนี้ได้ยังไงอะไรประมาณนี้หนูก็เลยบอกว่าขอโทษนะคะคือก่อนหน้านี้หนูไม่รู้จริงๆว่าเขามีพี่ก็คือเขาไม่ได้เปิดตัวแล้วเขาก็ไม่ได้แบบลงว่ามีแฟนอะไรกันเลยค่ะก็คือเขาไม่ได้ลงอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นเลยใช่มันเขาจะอยู่แบบหลบๆซ่อนๆมานานแล้วเหมือนกัน
7: ค่ะ
12: ค่ะ
7: คือต่างคนต่างซ่อนน่ะสำคัญสุดคือซ่อนนั่นแหละ
12: ใช่ค่ะ
7: ค่ะ
8: แล้วหนูทำแก่ต่อเนี่ย
12: แล้วทีพอหนูก็ตอนแรกหนูก็ทำใจไม่ได้ค่ะหนูเป็นด้วยความที่หนูยังอายุยังน้อยแล้วก็ประสบการณ์ยังไม่มากมายอะค่ะมันก็เลยช่วงนั้นหนูแย่ไปเลยนะคะเหมือนเกิดอาการแพนิคกินข้าวไม่ได้ได้แต่นอนร้องไห้เพราะว่าหนูตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้กับหนูค่ะแล้วหนูแล้วช่วงประมาณช่วงเดือนต้นเดือนเมษายนหนูออกมาจากชีวิตเขาแล้วค่ะเหมือน หนูจะทำใจแล้วหนูบล็อกเขาทุกช่องทางแต่พอมาวันหนึ่งหลังสงกรานต์นะคะหลังเดือนเมษายนเขาก็ทักมาหาหนูอีกช่องทางหนึ่งก็คือหนูมีเพจ Facebook ของหนูอะค่ะ
7: ค
12: ่
7: ะ
12: ใช่แล้วทีนี้เขาก็ทักมาว่าแฟนบล็อกเราทุกช่องทางเลยเหรอประมาณนี้ค่ะ
7: ค่ะ
12: แล้วทีนี้เจ้าพี่สอนหนูไม่รู้ว่าตอนนั้นหนูคิดอะไรอยู่หนูเลือกที่จะไม่ตอบเขาก็ได้แต่หนูกับหนูเป็นคนใจอ่อนแล้วก็ให้อภัยคนง่ายอะค่ะ
7: หนูเลยปลดบล็อก
12: ใช่ก็คือตอนนั้นเข้ามาแบบ หนูเข้าไปส่องเขา ประมาณว่าเขาป่วยเขาไม่สบายแล้วก็กินยาแพ้จนแบบเกิดทำให้ร่างกายมันแบบแพ้ยาค่ะ ก็เลยสงสารเขาก็เลยกลับไปคุยกับเขา แต่ก็ยังไม่ไว้ใจเขานะคะเพราะว่าหนูรู้ว่ายังไงเขาก็ไม่สามารถตัดกับผู้หญิงคนนั้นได้แน่นอนแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาผู้หญิงคนนั้นไม่เอาเขาแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคุยก็เลยกลับมาคุยกันเขาก็ไปมาหาสู่หนูเหมือนเดิมก็กลับวนเข้ามาอีกรอบนึงแล้วพอมารู้อีกวันนึงเขาก็อยู่กับหนูใช่ไหมคะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ตามเขาค่ะว่าเขาแบบอยู่ไหนอะไรประมาณนี
8: ้ก็แปลว่าเขายังไม่ได้เลิกกัน
12: เขายังไม่ได้เลิกกันค่ะย้อยพี่ชอต
7: ที่สุดแล้วเขาหลอกเราตั้งแต่ต้นเลยเนาะ
12: ใช่
7: และดูหลอกมาเรื่อยๆด้วย
12: หลอกทั้งหนูแล้วก็หลอกทั้งผู้หญิงคนนั้น
7: ค่ะ
12: แล้วทีนี้เหมือนเขากับผู้หญิงคนนั้นรวมหัวกันหลอกด้วยอะไรประมาณนี
7: ้อ๋อผู้หญิงคนนั้นด้วยเหรอคะ
12: ใช่เหมือนเขาคิดว่ายังไงอะผู้ชายคนนี้ถึงแม้ว่าจะมาหาหนูสุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็ต้องกลับไปหาเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาไม่ได้เป็นสามีภรรยากันนะคะ
7: คือจะเป็นหรือไม่เป็นก็ตามทีแต่สำคัญสุดก็คือการซ้อนไปซ้อนมาและที่สำคัญคือโกหกชั้นซ้ำซากๆค่ะ
12: ใช่แล้วก็ไปโกหกผู้หญิงคนนั้นด้วย
7: แล้วหนูตัดสินใจยังไงคะเมื่อรู้แบบนี้แล้ว
12: แล้วก่อนที่เราจะมาจบความสัมพันธ์จริงๆตอนแรกหนูก็ยังนำใจไม่ได้เหมือนเดิมค่ะหนูก็ยังวนกลับไปเจ็บกับความรู้สึกนั้นซ้ำๆว่าทำไมเราถึงออกมาไม่ได้สักทีหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราติดกับความทรงจำที่แบบเขาพาหนูไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆย้อนสอนรู้ไหมคะว่าเวลาหนูนึกถึงสถานที่ที่เขา

0: ส่วนที่ดีก็เก็บแต่น้องต้องเก็บให้หมดคำว่าเก็บให้หมดคือคนเรารักกันไม่หลอกกันค่ะนอกเหนือจากการที่เขาหลอกแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเขาดูถูกว่าเราเป็นคนหลอกง่ายด้วยสิ
1: ใช
0: ่แค่ไม่บอกก็จบแล้วเฮ้ยเขาไม่รู้หรอกเนี่ยและการที่เขาหลอกผู้หญิงคนนั้นทีหลอกผู้หญิงคนนี้ทีเป็นคนที่น้องควรเอาหัวใจไปฝากไว้ที่เขาหรือ
2: แล้วตอนนี้หนูเดินออกมาจากชีวิตเขาได้แบบเด็ดขาดหรือยังคะ
1: ยังไหมคะ
2: ก็ยังแง่หมายถึงว่าเขาก็ยังวนๆเวียนๆอยู
1: ่ก็เขาเหมือนเขาจะคิดได้ว่าแล้วเขาก็มารู้ทีหลังค่ะเหมือนตอนแรกหนูเกินไปว่าเหมือนสองคนนี้เขารวมหัวกันก็ประมาณว่าผู้หญิงคนนั้นก็ทักมาหาหนูเหมือนแบบหลอกเอาคำพูดของหนูที่เวลาเขาทักมายั่วโมโหหนูหนูก็เลยแบบใช้คำพูดที่รุนแรง
2: เขาก็ไปฟ้องผู้ชาย
1: ใช่แล้วเขาก็เอาไปฟ้องแล้วผู้ชายก็มาเกลียดหนูว่าหนูเป็นคนแบบหักหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วหนูจึงอยากอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้อีกเหรอคะ
1: หนูไม่อยากอยู่แล้วค่ะ
2: ค่ะแล้วเดินออกมาได้ยัง
1: ก็มันหนูเดินออกมาแล้วค่ะแต่จะให้ทำใจเลยมันก็ยังแย่อยู่นะคะ
0: ต้องใช้เวลาแหละใช่ว่า
1: ใช่หนูก็ไม่เข้าใจว่าทั้งที่พอมาคิดแล้วเนี่ยเขาหลอกเรามากกว่าไปอีกทำไมเราถึงยังไปนึกถึงเขาอยู่แล้วเขากลับไปหาคนนั้นเราทำไมเราต้องไปอิจฉาทั้งที่เรารู้ว่าเขาหลอกผู้หญิงคนนั้นแล้วก็มาอยู่กับเราการผู้ชายที่แบบเขาหลอกคนอื่นแบบเนี้ย เขาไม่มีวันรักใครจริงๆหรอก
2: ค่ะตอนนี้หนูรู้หมดละการตั้งคำถามว่าทำไมบางทีมันก็ไม่ได้อะไร
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมคะทำไมก็ถึงเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนี้ไงเขาเป็นผู้ชายเห็นแก่ตัวหลอกทุกคนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เข้าใจที่หนูยังรู้สึกอะไรอยู่ใดๆก็ตามแต่ที่หนูรู้สึกอยู่ตอนนี้แต่สิ่งที่หนูต้องรู้สึกให้มากกว่าก็คือถ้าเราเอาชีวิตของเราไปไว้กับผู้ชายคนนี้แบบนี้ชีวิตหนูก็จะไม่มีวันมีความสุขหรอก
0: คือส่วนรับรู้กับส่วนรู้สึกมันต่างกันค่ะน้องรับรู้เหตุผลทั้งหมดเลยว่าเขาแย่ขนาดไหนแต่ไอ้ส่วนรู้สึกอ่ะดันหนูดันรักไงคือคนเราเวลารักนะสามารถรักถึงขั้นว่าไม่ว่าเขาจะทำผิดอะไรอ่ะฉันพร้อมให้อภัยเสมอแต่ก็อีกค่ะแต่พอรักแต่เขาแล้วไม่รักตัวเองเนี่ยมันก็จะยากตรงที่เขาจะสามารถทำผิดได้เรื่อยๆเพราะรู้ว่าต่อให้ทำผิดพูดจาแบบนี้สิ เดี๋ยวก็กลับมาเมื่อวานนี้พี่เห็นประโยคนึงอ่ะเขาแชร์กันมาก็ดีนะคะเขาบอกว่าเวลาที่ผู้ชายจากไปอ่ะเพราะว่าผู้ชายรักคนอื่นแต่หลายๆครั้งที่ผู้หญิงจากมาเนี่ยเพราะผู้หญิงรักตัวเองในกรณีนี้คล้ายๆหนูถ้าหนูยังเดินหน้าต่ออ่ะแปลว่าหนูรักตัวเองน้อยมากหนูถึงยอมให้ตัวเองไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ความสัมพันธ์ที่เขาอยู่ตรงกลางจะไปข้างไหนก็ได้และคนสองฝั่งก็ยินยอมพร้อมที่จะรับได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามจะมีผู้หญิงสักฝั่งหนึ่งที่รักตัวเองมากพอเราจะรู้ว่าเธอรักฉันอย่ามองว่าฉันโง่ขนาดนั้นและรักฉันอย่าทำให้ฉันกลายเป็นของตายขนาดนั้นน้องพูดว่าน้องออกมาแล้วพี่เข้าใจว่าน้องออกมาแล้วแต่ว่าไอ้ความรู้สึกแย่มันยังอยู่ค่ะน้องมันเจ็บแหละที่คนที่เรารักทำเราแบบนี้
2: ได้ไงนะคะกรณีแบบนี้เจ็บวันยังค่ำ
0: ค่ะ
2: ยังไงก็เจ็บหนูต้องเป็นคนเจ็บอยู่แล้วแหละคือแบบว่าหนูอยากจะเจ็บแต่จบหรือเจ็บไม่จบ
1: อยากจบ
2: ใช่ไหมคะก็แค่หนูเจ็บนะยอมรับความเจ็บของมันแล้วเอาตัวออกมาให้ได้ถ้าหนูเอาตัวออกมาจากเขาให้ได้อะเจ็บก็จริงแต่เดี๋ยวมันจะจบได้เองแต่ถ้าหนูเจ็บแล้วหนูก็ยังยอมรับเปิดรับเขาเข้ามาความเจ็บของหนูมันจะไม่รู้จบอะค่ะจริงมันคือแค่นี้เอง
1: เหมือนแผลที่ยังสดประมาณ
2: ใช่
1: 3วัน
2: เดี๋ยวพอเวลาผ่านไปอ่ะมันก็จะเป็นแผลที่มันค่อยๆแบบแห้งไปอาจจะเป็นแผลเป็นเนาะเวลาลูบไปเอามือลูบไปอ๋อมันเป็นแผลเป็นอยู่ยังจำได้นะคะไม่ลืมแต่แผลเป็นมันจะไม่ทำให้หนูเจ็บละ
1: ค่ะ
0: นะคะไม่เป็นไรค่ะวันนี้หนูจะรู้สึกแย่มากๆก็แย่ก็รับมือกับความอ่อนแอของตัวเองให้ได้และเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปความจริงไม่ได้ถูกเปลี่ยนนี่ความจริงก็คือเขาก็ยังหลอกเราความจริงก็คือต่อให้หนูเดินหน้าต่อไปก็ถูกหลอกอยู่ดีและเดี๋ยววันหนึ่งหนูจะรู้สึกได้เลยว่าหนูเจ็บน้อยลงอ่ะจากการที่มันอาจจะเริ่มชินก็ได้นะแต่อย่างน้อยที่สุดการชินนั้นมันเกิดจากการที่ฉันรักตัวเองมากขึ้นฉันถึงพาตัวเองออกมาแถวนี้ไงมันฉันรักตัวเองมากขึ้นละฉันถึงไม่ต้องโดดไปอยู่ในเหวของเธออีกเพราะถ้าเขารักเรามากเขาคงอยากมีเราคนเดียววันนี้เขาไม่ได้รักหนูมากขนาดนั้นค่ะเขาเลยอยากมีใครต่อใครรอบๆตัว

0: มันอาจจะเป็นประโยคที่เจ็บปวดนะคะแต่ว่าความจริงที่มันเกิดขึ้นคือแบบนี้
1: ก็ต้องยอมรับความจริง
0: ค่ะนอกใจใครก็ทำเป็นน้องแฟนแฟนก็สามารถนอกใจได้แต่แฟนไม่ทำไงเพราะแฟนรักเขาและกลัวเขาเสียใจแต่เขาทำแต่พอเขาทำเสร็จปั๊บแปลว่าเอ้าเขาไม่แคร์น้ำตาหนูหรอเขาไม่สงสารหนูหรอที่หนูต้องเสียใจขนาดนี้
2: ค่ะ
0: นะก็คิดวนๆแบบเนี้ยคิดวนๆแบบนี้ไปเรื่อย
2: ๆความจริงก็คือเนี่ยตัวหนูก็รู้ทุกอย่างแล้วก็รู้คำตอบว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ก็ความรู้สึกคนเรานะคะแต่หนูคิดว่าสักวันหนูจะต้องแบบ
1: หนูก็จะเข้มแข็งขึ้น
2: ชีวิตหนูยังอีกยาวไกล
1: ใช่
2: เด
1: ี๋
2: ยวพี่ชอต
0: ใช่ใช่จริงๆค่ะ
1: ก็นี่แหละค่ะคิดวนไปเรื่อยๆรับมือตามอาการนะรับมือตามอาการบางทีบางวันหนูอาจจะตื่นขึ้นมาอย่างเข้มแข็งมากเลย
0: ค่ะ
1: เช้าวันนี้ฉันจะไม่เดี๋ยวตอนบ่ายตกบ่ายอ๋อแย่อีกแล้วนะแย่ก็ร้องไห้อยากร้องไห้ก็ร้อง
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะพอลูกเข้มแข็งก็อ้าวไปทำอีกต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไปสักพักนึงไม่ต้องตกใจเป็นอาการปกติของคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี
0: ้ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าพยายามเอาตัวกลับไปเพราะมันจะแบบมันเหมือนเดี๋ยวกำลังจะดีแล้วชนะอ่ะกลับไปใหม่อ้าวไปต้องไปนับหนึ่งใหม่อีกอะไรอย่างเงี้ยถ้าฝืนตัวเองได้บอกตัวเองเลยค่ะก็อาจจะรักเขาอยู่แหละแต่มารักไกลๆแล้วกันไม่ไหวรักใกล้ๆมันเจ็บจัง
0: ค่ะ
1: ก็ถอยมารักไกลๆแล้วกันเอาเชิญจากเธอทำอะไรก็ทำไปฉันขอถอยออกมาไกลๆแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะรับมือไปเรื่อยๆเดี๋ยววันนึงนะหนูก็จะลุกขึ้นมาแบบเอ๊ะวันนี้ทำไมตื่นขึ้นมาแล้วมันรู้สึกไม่เหมือนเมื่อวาน
0: ค่ะเอาใจช่วยให้เวลาดูแลใจของหนูได้เร็วขึ้นแล้วกันนะคะ
2: ค่ะ
1: นะขอบคุณใจช่วยเอาใจช่วยนะแฟนนะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค
0: ่ะแล้วบางทีนะคะโลกก็จะเหวี่ยงให้คนที่รักจริงรักจริงไปรักกับคนที
1: ่ต้องไปเจอกับคนที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะแล้วคิดดูนะคะว่าเขาสามารถสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาและตอนแรกน้องบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยอธิบายอยู่แล้วไม่จริงค่ะบางทีเขาขี้เกียจจะอธิบายด้วยซ้ำ
1: มันมีหลายแบบค่ะพี่อ้อย
0: ค่ะ
1: แบบนึงก็เฉยๆไม่อธิบาย
0: เหมือน
1: บางแบบก็โมโห
0: ทำเป็นโมโห
1: ใส่อาการแบบนี้
0: เธอไม่ไว้ใจฉันเลยเหรอ
1: ค่ะ
0: ค่ะไม่ไว้ใจค่ะเพราะเธอทำตัวไม่เห็นหน้าไว้ใจเลยค่ะก็มีที่สุดแล้วจะรักเขามากแค่ไหนอย่าลืมเผื่อใจไว้รักตัวเองด้วยสักนิดก็ยังดีนะคะฟังข่าวแป๊บนึงกลับมาคุยกันต่อวันนี้นะคะสนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนในคลับ Friday ค่ะ
3: สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟน
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
5: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ
6: เป็นหมอ
7: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
8: ช่วงนี้รู้สึกไม่เฟิร์มยังไงไม่รู้อ่ะขนาดลดแป้งก็แล้วน้ำหนักก็ลงเพื่อนบีบแขนแล้วบอกว่าเหมือนสกูชี
7: ่แบบนี้ทางการแพทย์เราเรียกว่าสกินนี่แฟตจ้ะคือน้ำหนักตัวลดจริงแต่สิ่งที่หายไปคือน้ำกับกล้ามเนื้อส่วนไขมันเจ้าตัวดียังเกาะแน่นอยู่เหมือนเดิมร่างกายเราก็เลยนิ่มเหมือนสกูชี
8: ่เอ้าแล้วแบบนี้ต้องทำยังไงอ่ะ
7: คะแนนลดแป้งแต่โปรตีนไม่ถึงร่างกายก็จะดึงกล้ามเนื้อมาใช้แทนวิธีแก้ก็คือแนนต้องกินโปรตีนให้เพียงพอควบคู่ไปกับการเล่นเวทเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาทดแทนไขมันแต่ถ้าอยากแน่นแล้วก็ดูเฟิร์มกว่านี้เย็นนี้ไปเล่นเวทสัก 4-5 เซตก็เวิร์กอยู่นะแนน
6: เพื่อนเป็นหมอ
5: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยา

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: ที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆศุกร์นี้สี่ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage
3: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: ไปฟังกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC เขาออกแถลงการร่วมกันนะคะเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการคัดกรองด้านสาธารณสุขในระดับที่เข้มข้นขึ้นที่สนามบินนานาชาติวอชิงตันดัลเลสในกรุงวอชิงตันค่ะเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของอีโบลาโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศนะคะว่าคนที่เคยเดินทางไปเดียร์คองโกยูกันดาหรือซูดานใต้ภายในช่วง3สัปดาห์ล่าสุดจะต้องเดินทางกลับเข้าประเทศผ่านสนามบินนานาชาติแห่งนี้เท่านั้นเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้ออย่างเข้มงวดซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อก็ได้วิจารณ์มาตรการของสหรัฐนะคะว่าการบีบให้คนเดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดมารวมกันที่สนามบินแห่งเดียวถือเป็นแนวทางที่แตกต่างไปจากการรับมือวิกฤตการแพร่ระบาดในแอฟริกาตะวันตกในช่วงปี2557ถึง2559ซึ่งสหรัฐจัดให้มีการคัดกรองที่สนามบินนานาชาติ5แห่งโดยเขาเตือนนะคะว่ามาตรการนี้จะทำให้เกิดปัญหาคอขวดรวมถึงความท้าทายด้านการบริหารจัดการสำหรับคนเดินทางค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่เดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟน
1: มาคุยกันต่อหลังข่าวนะคะสนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนค่ะถ้าอยากโทรมาใช้02-665-8377-80นะคะอยากให้โทรกลับบอกแล้วฝากเบอร์ไว้ในอินบ็อกซ์ของ Club Friday Fanpage ด้วยสนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนสายนี้คุณเออ้าวมาเลยค่ะคุณเอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะมาค่ะเอมีอะไรมาแชร์กันคะ
3: คือ
1: เจออะไรบ้าง
3: เจอประมาณช่วง3ปีกว่าครับช่วง3ปี6เดือน7เดือนประมาณที่แล้วครับ
1: ค่ะ
3: คือผมเล่นแอปหาคู่แอปนึงแล้วก็ไปเจอเขาโดยที่แบบว่าเราตกลงกับเขาเป็นเหตุครับเป็นเหตุการณ
1: ์ครับ
3: พอช่วงเวลามันผ่านไปอะครับมันก็ตกผลึกแบบต่างคนต่างรู้สึกดีต่อกันอย่างเงี้ยครับจนพัฒนาความสัมพันธ์แต่ว่ามันเหมือนว่ามันพอเวลาคบไปอะครับมันก็เติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่ามันเริ่มจากเซ็กเป็นอย่างแรก
1: ค
3: ่ะครับคือเราก็คบกันไปเรื่อยๆครับแต่ว่าในระหว่างทางก็มีดีบ้างร้ายบ้างทะเลาะกันบ้างแต่สุดท้ายก็พยายามใช้เหตุผลคุยกันแต่คือในความที่บอกว่าเราเป็นคนที่พูดง่วนไม่ค่อยแบบสุภาพแบบน่ารักกับเขาอะไรเงี้ยครับผม
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็มันก็ทำให้เขาคิดแบบพอสิ่งที่เราพูดเนี่ยเขาผิดขนาดนั้นเลยเหรออะไรแบบเนี้ยครับ
1: ค่ะในความสัมพันธ์ตอนแรกเลยอ่ะเราต่างคนต่างวางไว้แค่เป็นอ่ะรักสนุกแต่ไม่ผูกพันถูกไหมคะ
3: ประมาณนั้นครับ
1: ค่ะแล้วพอมันเริ่มต้นพัฒนาไปเรื่อยๆเอาจริงๆใครหวั่นไหวก่อน
3: เขาครับ
1: อ๋อเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากเป็นความสัมพันธ์แค่นั้น
3: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วตรงเอนะคะเอก็รู้สึกใจตรงกับเขาหรือเปล่าคะหรือว่ารู้สึกอย่างเดียวกันว่ามันน่าจะเป็นได้มากกว่านี
3: ้ตอนนั้นคือก็อยากขยับนะครับเพราะว่าแบบมันดูแบบเข้ากันได้มากๆอ่ะเราก็อยากพัฒนาความสัมพันธ์นะครับผม
2: แล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นคนที่มีนิสัยแบบอาจจะแบบพูดห้วนพูดแรงอะไรก็ตามแต่นั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างเรามันเป็นแบบนี้โดยตลอดเลยเหรอคะหมายถึงว่าพอมีปัญหาอะไรเราก็พูดแรงๆใส่เขาแล้วเขาก็เลยเสียใจอย่างเงี้ยเหรอคะ
3: บางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดออกไปอะครับแบบอย่างเช่นแบบว่าเรื่องที่เขาทำผิดนิดๆหน่อยๆอะครับแล้วเราก็แบบว่า
2: โกรธสะแรงเชียว
3: อะไรแบบนั้นครับอะไรอย่างนั้น
2: แล้วพอหลังจากนั้นเราขอโทษไหมคะ
3: ขอโทษครับแต่ว่ามันก็คือความเสียใจที่สะสมมาเป็นเวลานาน
1: อันนั้นคือที่เขาบอก
3: ใช่ครับพอหลังจากนั้นนะครับมันก็ช่วงสงกรานต์ช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็เป็นช่วงหยุดยาวแล้วเราไม่ได้เจอกันก็กลายเป็นว่าเขาโทรมาบอกขอแยกจากเราเนี่ยคือมันก็กลายเป็นแบบฉันผิดอะไรเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องเลยตื่นมาอะไรแบบนี้ครับแต่สุดท้ายแล้วพอเวลาไปคุยกันเราเข้าใจแล้วว่าเราผิดอะไรนี่
2: ค่ะ
1: น
2: ั่นหมายความว่าทุกครั้งที่มีปัญหากันแล้วเกิดการเคลียร์กันก็คือเขาไม่ได้เคลียร์
3: เขาจะใช้คำว่าช่างมันเถอะ
2: ซึ่งความจริงแล้วมันไม่ได้ช่างจริงเน
3: าะครับแล้วผมก็คิดในใจเสมอมาแหละครับแล้วผมก็พยายามแล้วแต่แบบ
2: มันก็เลยเหมือนระเบิดเวลา
3: ครับ
2: ที่เหมือนแบบก็พร้อมระเบิดอะไรเงี้ยพอถึงวันหนึ่งปุ๊บตุ้มมีค่ะมีกรณีแบบนี้มีเยอะนะคะคุณเอคนที่แบบอย่างนี้แหละมีปัญหาแล้วไม่ได้เคลียร์จริงอ่ะแล้วไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรแต่เก็บไว้แล้วสะสมไว้จนถึงวันหนึ่งแบบไม่ไหวแล้วเนี่ยซึ่งแปลว่าเขาก็เลยมาขอเลิกแล้วคุณเอทำไงอะคะ
3: ก็หลังจากนั้นก็คือผมก็พยายามแบบว่าหาคำตอบครับว่ามันเพราะอะไรเราเปลี่ยนได้ไหมอะไรเงี้ยครับเราก็ลองได้ไปเจอกันนะครับก็นัดมาเจอกันเราก็คุยกับเขาก็ยอมมาเจอนะครับก็เขาก็ให้หลังจากที่เขาบอกเลิกไปประมาณ 4-5 วันนะครับ
1: ค่ะ
3: เขาก็ให้เหตุผลกับเราว่าเป็นแบบนี้แหละดีแล้วเราก็ถามว่าเป็นอะไรเป็นพี่น้องกันหร
1: อ
3: เขาก็บอกก็เนี่ยแหละแล้วผมก็เลยถามเขาว่าแล้วเราไม่รักกันหรอ เขาก็บอกว่ารักนี่ครับผมก็ถามว่าแล้วรักแล้วจะเป็นพี่น้องกันได้ยังไงอ่ะ
1: พี่กลับรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะคือไม่ได้บอกว่าเอ้ยเราเป็นดีมากๆแล้วก็อย่ามาว่าฉันมีข้อบกพร่องแต่พี่ไม่แน่ใจจริงๆค่ะว่ามันอาจจะเกิดจากการที่ความรักมันก็เคลื่อนตัวและพอความรักเคลื่อนตัวเสร็จปั๊บไอ้สิ่งที่เราเคยทนกันได้สิ่งที่เราเคยรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรมันจะถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าเธอฉันทนมานานละเพราะเธออ่ะพูดอะไรมาฉันสะสมความเสียใจมาโดยตลอดคือพี่ไม่ได้บอกว่าการพูดจากันไม่ดีเป็นสิ่งที่ต้องทนนะแต่เพียงแต่พี่แค่รู้สึกว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นเขาน่าจะเตือนเราตั้งแต่ตอนต้นๆ
2: ค่ะ
1: ทุกความสัมพันธ์นะคะไม่ใช่แค่เป็น A นะคนอื่นๆเหมือนกันค่ะเวลาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเธอพูดแรงจังเลยก็ในเมื่อเราอยากจะเดินหน้าต่อถูกมั้ยคะมันก็ต้องมีการเตือนกันแต่พออันนี้มันผ่านมา3ปีครึ่ง อยู่ๆบอกว่าไปแล้วนะเพราะเธอเป็นคนชอบพูดห้วนอย่างเงี้ย
2: อันนี้เราเลยไม่รู้อะไรมาก่อน
1: ถูก
2: มาเลยแบบจริงว่าปัญหาเนี่ยมาก่อนแล้วเลยทำให้เขาอยากเลิก
1: ค่ะ
2: หรือจริงๆแล้วอ่ะเขาอยากเลิกเขาเลยยกสิ่งนี้มาเป็นปัญหา
1: เนี่ยมันเป็นไปได้หมดใช่ค่ะ
2: ค่ะแต่ในที่สุดแล้วก็คือเขาก็ไปใช่ไหมคะ
3: หลังจากนั้นนะครับก็มาถึงวันนี้ประมาณเดือนนึงก็ผมก็พยายามแบบว่าอยากกลับไปคุยอยากแก้ไขอะไรเงี้ยจนแบบว่าก็ทุกวันนี้ก็คือเหมือนกลับมาคุยกันรอบครับแต่ว่าก
1: ลับมาอีก
3: ก็พยายามทำดีกับเขาใช่ครับ
2: ค่ะ
3: ก็คือแบบไม่แบบเวลาพูดหรืออะไรอย่างนี้ผมก็จะคิดก่อนหร
1: ือ
3: ไม่ก็เว้นไปก่อนแล้วก็ค่อยพูดออกมานะครับ
2: แล้วทุกอย่างดีขึ้นไหมคะ
3: ก็ดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็ตรงไปตรงมาเขามากขึ้นแล้วก็ถามความรู้สึกของเขามากขึ้น
1: แล้วดีขึ้นไหมทั้งสองฝ่าย
3: ตอนนี้มันเหมือนจะดีครับ
2: เดี๋ยวก่อนเอใช้คำว่าเหมือนจะดีแปลว่ายังมีอะไรที่ยังไม่ค่อยดีหรือเปล่าคะ
3: คือผมก็ไม่แน่ใจครับว่าปัจจุบันเขายังรักเราเหมือนเดิมไหมหรือเขาอาจจะมีช่องว่างตรงนั้นอยู่ก็ได้อย่างเงี้ยครับ
2: มันเริ่มรู้สึกระแวงว่าเอ๊ะตกลงแล้วไม่เป็นไรของเธอวันนี้มันจะเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าอะไรนี้ป่ะ
1: ค่ะเอ๊ะอย่างนี้ก็ได้นะบางทีไปหาคำตอบตรงนั้นยากเอาเป็นว่าทำให้ดีที่สุดในจุดของเอก่
2: อ
1: นถ้าวันนี้เรากำลังจะปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างทำแค่จุดนั้นก่อนค่ะแต่อันนึงอ่ะอย่าไปคาดหวังความเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีจริงหรอกอยากรู้ว่าเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมเพราะถ้าเหมือนเดิมได้จริงเขาไม่บอกเลิกเราไปตั้งเท่าไหร่ล่ะใช่ป่ะคะเอาเป็นว่ายังไม่ต้องเหมือนเดิมก็ได้เราแค่ลองพัฒนาความรู้สึกดีต่อกันที่มันเริ่มลดลงให้มันมากขึ้นเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้แต่เราพยายามแล้วเพราะมันก็มีแบบนี้เช่นกันนะคะเอความรักข้างในของเขาถ้าเป็นอีกฝั่งนึงอ่ะมันอาจจะรู้สึกว่ามันถูกบั่นทอนไปอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นต่อให้เธอทำดีก็ต้องทำดีจนเกินมาตรฐานปกตินะกว่าความรู้สึกเดิมๆจะกลับมาเพราะไม่งั้นอ่ะถ้าเอไปตั้งคำถามในใจไว้ก่อนว่าหรือยังนะนี่เหมือนเดิมหรือยังนะเฮ้ยแบบนี้มันโอเคหรือยังนะพี่ว่ามันก็บั่นทอนเรา
2: ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วกันที่อย่างน้อยที่สุดก็มีการกลับมา
1: เขาให้โอกาส
2: ให้โอกาสกันและกันนะคะแต่อย่างพี่เห็นด้วยกับที่พี่อ้อยว่าคือไอ้ความเหมือนเดิมมันไม่มีจริงหรอกย้อนกลับไปในความสัมพันธ์ของคนคู่หนึ่งอะค่ะวันแรกที่เจอกันความรู้สึกที่มันแบบตื่นเต้นหรืออะไรใดๆเวลาผ่านไปความรู้สึกของคนมันเปลี่ยนไปทุกวันอยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: แล้วมันก็อาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ได้ในความสัมพันธ์ของคนสองคนรู้สึกทำไมไม่รักกันเท่าไหร่แล้วหรืออยากเลิกวะหรืออะไรยังไงแต่ตอนนี้มันมีโอกาสได้กลับมาก็อย่างพี่อ้อยว่าแหละก็แค่ทำให้มันดีที่สุดก่อนในโอกาสที่ยังมีอยู่แล้วก็หวังว่าในแต่ละวันมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆบางทีการที่เราไปมองอะไรแบบยาวเกินไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ชีวิตมันดูยากๆเนาะเอาแค่ว่าวันนี้แบบทำดีที่สุดนะจุดที่เราอยู่ก็แล้วกัน
1: นะคะเพราะคำถามข้างหน้าที่น้องอยากรู้ไม่มีใครเป็นเจ้าของคำตอบได้อย่างนี้ค่ะเอเอาเป็นว่าถ้าเกิดบังเอิญว่านั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งซึ่งทำให้เขาไปเรากำลังแก้จุดนั้นกันอยู่ไม่รู้ว่าจะนานจะช้าขนาดไหนทำให้ดีที่สุดก่อนนะคะวันนี้ดูเสียงเหมือนหมดแรงเลยอะพี่รู้สึกเหมือนเราเหมือนเสียงมันกำลังจะหมดแรงหรือเปล่า
3: พยายามสู้อยู่ครับ
1: พยายามสู้อยู่นะคะ
2: แปลว่าตอนนี้เอก็ยังรู้สึกถึงความไม่ค่อยมั่นคงปลอดภัยในความสัมพันธ์อยู่ถูกไหมคะ
1: ถูกไหม
3: ก็อยากถ้าอยากจะกลับไปเต็มที่เหมือนเดิมครับแต่ว่าเราก็อย่างที่พี่อ้อยพี่ชอดพูดนะครับว่า เราก็ทำเต็มที่ของเราอะครับเขาเห็นเขาไม่เห็นก็เรื่องของเขาเราสบายใจที่เราทำ
1: ค่ะอย่างน้อยที่สุดไม่รู้นะจะมีเขาอยู่หรือเปล่าก็ตามในที่สุดแล้วเราอาจจะเป็นคนที่พูดจาแล้วดูแลใจคนฟังมากขึ้นอะพี่นับข้อดีข้อนี้ก่อนเราคิดมากขึ้นกับการที่แสดงออกซึ่งความรู้สึกเลยหรือเออขนาดตอนนั้นเป็นแฟนยังไม่ชอบเลยอะเพราะฉะนั้นกับคนอื่นๆเราก็ดูแลใจเขาสักหน่อยกับเขา
2: อย่างน้อยก็แคร์คนอื่นมากขึ้น
1: ค่ะ
2: ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราเองไม่ว่าจะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับใครก็ตามนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เอก็พูดคำว่าเหมือนเดิมตลอดเลยแปลว่าใจยังติดกับคำว่าเหมือนเดิมอยู่ซึ่งพี่ไม่รู้วันนี้มันอาจจะยังไม่ได้ไปถึงตรงจุดนั้นเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะก็วันนี้ก็คือเหมือนคนแบบเพิ่งเริ่มรู้จักกันใหม่ก็ได
1: ้ค่ะจีบกันใหม่
2: จีบกันใหม่ก็ได้นะคะลองดู
3: ทำแบบนั้นกับเขา
2: ค่ะ
3: เรียนทำแบบนั้นกับเขาเหมือนกัน
2: เรียนรู้กันใหม่ใช่ไหมเรียนรู้กันใหม่แล้วกันแปลว่าอ๋อเหลือที่ผ่านมาแปลว่าเรายังไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่เนาะเรามาเรียนรู้กันใหม่แล้วกันวันนี้อยากได้อะไรก็บอกเขาอยากรู้อะไรก็ถามเขาคุยกันให้มากขึ้นแสดงความรู้สึกที่ดีต่อกันให้มากขึ้นแคร์ใจกันมากขึ้นมีปัญหามีอารมณ์มีความรู้สึกอะไรที่แบบจะพูดอะไรแรงจะอะไรก็คิดมากกว่าเดิมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีการที่เราใช้ชีวิตให้ดีไปในแต่ละวันไปเรื่อยๆอะค่ะบางทีมันอาจจะดีโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้แต่ถ้าเราไปคิดอะไรมากเกินไปหวังว่าเดี๋ยวมันต้องดีสิแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงปีนี้มันอาจจะทำให้เรากังวลและไม่มีความสุขก็ได้นะคะลองปรับ mindset ดู
1: หรือว่าโหมซะจนแบบพุ่งความคาดหวังว่าถ้าฉันทำให้เธอขนาดนี้เธอจะต้องได้สิ่งนั้นกลับมา
2: หวังมากไปหนักไป
1: ก็ไม่รู้ทำให้ดีที่สุดก่อนค่ะเอพี่ว่าข้อดีข้อเดียวคือหนึ่งอ่ะเขาให้โอกาสได้งั้นจะใช้โอกาสนั้นอย่างดีที่สุดแต่ถ้านี่พูดไว้ก่อนใช้โอกาสทุกอย่างแล้วน้องทำเต็มที่ที่สุดแล้วในจุดของเราและเขาก็ยังยืนยันว่าเขาไม่รักเท่าเดิมแล้วก็โอเคนะถือว่าเราทำเต็มที่ที่สุดในรูปแบบของเราแล้วนะคะนะเอาใจช่วยค่ะ
2: ค่ะ
1: นะ
2: เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะเอนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะเสียงยังดูอ่อยอยู่เล็กน้อยแต่เข้าใจค่ะบางทีนะอันนี้ฝากไว้กับทุกคนเลยนะคะตอนที่มันกำลังอยู่ในระหว่างการมีปัญหาบอกกันคุยกันเตือนกันอย่าถึงขั้นว่าเก็บเอาไว้แล้วเป็นแบบระเบิดเวลาตูมขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็บอกไปแล้วนะฉันทนมานานแล้วบางทีมันก็ไม่แฟร์กับอีกฝ่ายนะช่วงตอนอดทนช่วยแจ้งด้วยค่ะว่าทนอะไรอยู่นะคะนะอ่ะสายนี้คุณนิดนะคะสวัสดีคุณนิดค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: จ้ามีอะไรคุยกันคะสนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟน
4: ค่ะพอดีว่าคบกับแฟนมา11ปีอะค่ะ
1: ค่ะ
4: แล้วตอนนี้ค่ะเหมือนกำลังคิดอยู่ว่าแบบจะเลิกกันหรือว่าจะไปกันต่
2: อเกิดอะไรขึ้น
1: ค่ะ
4: คือหนูคบกับแฟนมาซึ่งไม่มีปัญหาเลยมา11ปีเนี่ยค่ะ
2: กี่ปีนะคะ
4: 11ปี
2: 11ปีเนาะนานทีเดียว
4: ใช่
2: ค่ะ
4: ใช่ก็คือแบบไม่เคยมีปัญหากันเลยเรื่องผู้หญิงไม่มีเข้ามาเลยค่ะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ใช่จนวันนึงเขาเปลี่ยนงานเมื่อปีที่แล้วอะค่ะ
1: ค่ะ
4: ช่วงตุลาปี67มาประมาณนั้นก็คือเหมือนเขาก็มีสังคมใหม่มีกลุ่มเพื่อนใหม่อะไรอย่างเง
1: ี้
4: ยค่ะ
1: ค่ะ
4: ใช่แล้วก็เหมือนก็ทำความรู้จักสนิทสนมกันมาเรื่อยๆแล้วก็เหมือนมีเพื่อนผู้หญิงคนนึงอะค่ะเอาแบบอยากรู้จักกับแฟนหนูมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันมีคนต่างจังหวัดเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
4: เขาก็เหมือนพยายามแบบทักข้อความมาทางโซเชียลเนี่ยค่ะทางแบบข้อความทางไลน์ทางเฟซทางแบบสับอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามแบบเข้ามาทางช่องทางพวกนี้อะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะค่ะ
4: ใช่แล้วก็ชวนคุยกันไปตอนแรกก็คือแบบปกติเลยค่ะไม่มีอะไรเหมือนแบบคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเลยใช่ค่ะ
1: ค่ะ
4: จนมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันอย่างเงี้ยค่ะเริ่มแบบแชร์แบบปัญหาให้กันฟังหรือแบบเล่าเรื่องส่วนตัวกันขึ้นอะไรเงี้ยค่ะใช่
2: ซึ่งตลอดเวลาที่เขาคุยกันกับคนเนี้ยค่ะ
4: ค่ะ
2: หมายถึงว่าหนูก็รับรู้ตลอดหนูถึงได้รู้ว่าเขาคุยกันเรื่องอะไร
4: รู้ค่ะคือแฟนหนูให้ดูตลอดเลยอะไรเงี้ยค่ะคือเขาแบบสามารถให้หนูดูได้เลยข้อความที่เขาคุยหรืออะไรเงี้ยค่ะคือแบบเปิดให้ดูตลอดระหว่างคุยกับเพื่อนเขาก็อยู่กับหนูอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ให้ดูว่าคุยอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค
4: ือแบบเหมือนแบบอยากให้เราสบายใจ
1: แล้วเราสบายใจไหมล่ะเพราะเราแค่งงว่าทำไมคนคนนั้นถึงต้องมานั่งขอกำลังใจจากแฟนเราอยู่ตลอดเวลา
4: ใช่
2: แล้วแฟนเราก็ทำไมต้องไปคุยกับเพื่อนตลอดเวลาในเมื่อเธอก็มีฉันอยู่ข้างๆไง
4: ใช่
1: ค
4: ่
1: ะ
4: แล้วก็เหมือนความสักช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมาเขามาบอกแฟนหนูว่าเขาเลิกกับแฟนแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
4: ใช่แล้วพอดีว่าแฟนหนูก็เหมือนแบบแอบคิดว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าที่คุยกับเพื่อนเยอะไปจนแฟนเขาเข้าใจผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมีส่วนตรงนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะที่ทำให้เขามีปัญหากันจนเลิกกันใช่ค่ะแล้วเหมือนเขาก็คิดมากแบบไม่โอเคที่แบบเพื่อนต้องเลิกกับแฟนอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
4: ซึ่งเขาก็ไปถามเพื่อนตรงๆแต
1: ่
4: ก็เพื่อนก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเพราะเขาอะไรเงี้ยค่ะ
1: อืมค
4: ่
1: ะ
4: ใช่ก็เลยเหมือนทีนี้เขาก็เหมือนแบบยิ่งทักมาบอกว่าว่าเราเศร้าอยู่นะว่าเราแบบไม่โอเคเลยอะไรเงี้ยค่ะแบบแฟนหนูก็คือแบบว่าพยายามให้กำลังใจแล้วก็แบบปลอบใจเขาในช่วงที่เขาแบบ
1: ไปซัพพอร์ตความรู้สึก
4: ใช่ถูกต้องค่ะใช่
1: แต่ในระหว่างนั้นมีหนูอยู่ตรงนั้นถูกไหมคะ
4: มีค่ะใช่ okay. ใช่
2: เขาไปเจอกันไหมคะ
4: อยู่ที่ทำ งานเดียวกันเลยค่ะ
2: อ
4: ๋
2: อค่ะ
4: แล้วก็แต่ว่าอยู่ที่ทำ งานอ่ะเขาจะไม่ค่อยคุยกันแบบปกติเขาถ้าอยู่กับในกลุ่มเพื่อนเนี่ยเขาจะเป็นคนพูดน้อยอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูจะแบบเป็นคนพูดน้อยแต่ว่าจะเป็นคนแบบพิมพ์ชัดเก่ง
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ใช่ประมาณนั้นแล้วก็เหมือนก็เขาก็แบบคุยกันมาเรื่อยๆช่วงเดือนตุลาแบบโน่นนี่นั่นจนถึงเดือนธันวาที่แบบเพื่อนกลับไปดีกับแฟน
1: เขากลับไปคุยก
4: ันใช่แต่เขาไม่ได้บอกแฟนหนู
1: ค่ะ
4: แบบเขากลับไปดีกับแฟนแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบเขาก็เข้าใจว่าเพื่อนเลิกกับแฟนอยู่ตลอดเวลาแล้วแบบก็เลยเหมือนแบบให้กำลังใจไปตลอดแต่เขาก็เหมือนพยายาม
1: แล้วหนูไปรู้ได้ยังไงคะว่าเพื่อนผู้หญิงของแฟนเราคนนี้เขากลับไปคุยกับแฟนเขาแล้วนะ
4: ก็คือเขาลงรูปแบบอยู่กับแฟนตอนปีใหม
1: ่เราแฟนเราไม่เห็น
4: ตอนแรกแฟนหนูไม่เห็นหนูให้ดูแล้วเขาก็เห็นจากหนูเหมือนรู้จากหนูว่าเขาแบบกลับไปดีกัน
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ใช่อะไรอย่างนั้นค่ะแล้วก็เขาก็เลยเสียใจที่เพื่อนเขาโกหกแล้วก็ไม่ยอมพูดความจริงว่าแบบกลับไปดีกับแฟนแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เสียใจที่ให้เราแบบว่าอยู่ซัพพอร์ตคุณตั้งนานทำไมคุณแบบไม่บอกเราเลยอะไรเงี้ยถ้าเห็นเราเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะค่ะ
4: ทำไมต้องเลือกที่จะโกหกแบบยังไม่ดีกับแฟนหรือแบบอะไรอย่างนี
1: ้
2: ดูแฟนหนูก็ใส่ใจกับเพื่อนจัง
1: ใช่เพราะจริงเป็นพี่ๆก็แค่รำคาญ
2: ก็ดีกับเพื่อนดีกับแฟนไปแล้วเหรอโอเค
1: ก็แค่จบ
4: จริงๆมันควรเป็นอย่างนั้นค่ะใช่เลย
1: ทำไมต้องมาเสียใจคือจริงๆมันแค่รำคาญเฉยๆว่าแหมทำไมให้ฉันปลอบใจที่สุดก็กลับไปคืนดีมันแค่
2: ดีกันแล้วก็ไม่บอก
1: แค่นั้นเองอ่ะแต่เขาพอแฟนเราเสียใจอ่ะเป็นพี่คิดมากทำไมอ่ะ
4: ใช่
1: ทำไมอยู่ๆถึงต้องเสียใจกับเรื่องนี
4: ้ใช่ค่ะใช่หนูคิดแบบนั้นซึ่งตอนแรกเขาก็ไม่ยอมพูดความจริงกับหนูจนสุดท้ายคือคนมันอยู่ด้วยกันมันก็ดูกันออกก็แบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเขาเลยบอกว่าแบบว่าเธอเสียใจแบบเกินเพื่อนไปหรือเปล่าเธอแบบคิดอะไรมากกว่านั้นไหมรู้สึกดีมากกว่านั้นหรือเปล่าก็ถามเขาตรงๆ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ใช่เขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับว่าใช่แล้วก
2: ็ก็คือรู้สึกดีกับเพื่อนคนนั้นไปแล้ว
4: ใช่เหมือนรู้สึกดีไปแล้วแบบ
1: คุ
4: ยกันแบบทุกวันคือแบบไม่มีวันที่เพื่อนไม่ทักมาเลย
1: ค่ะค่ะ
4: น้อยมากที่จะไม่ทักมาคือหายไปแค่วันเดียววันหยุดต่ออาทิตย์หรือว่านานทีปกติจะคุยกันทุกวันเลยใช
1: ่ค่ะ
4: เขาก็เลยยอมรับกับหนูแล้วว่าเขาบอกว่าแต่ที่ก็น่าจะแค่รู้สึกดีแหละอะไรเงี้ยแบบไม่ได้คิดมากกับความเป็นเพื่อน
1: ค่ะ
4: รู้สึกดีที่มีเขาคอยคุยคอยอะไรอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ใช่ก็เลยเลิกคุยกันไปแบบช่วงปีใหม่ยาวแบบอาทิตย์หนึ่งสักอาทิตย์หนึ่งเขาก็มารีเซ็ตเองว่าจริงๆเราก็เป็นแค่เพื่อนกับเขานี่นะทำไมเราต้องเสียใจขนาดนี
1: ้ค่ะ
4: ซึ่งถ้าเราคิดเขาแค่เพื่อนได้จริงเรื่องเขากับแฟนมันก็ไม่ใช่ปัญหาของเราอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
4: ของเขาก็มาคิดกับตัวเองแล้วก็มาคุยกับหนูอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยค่ะเขาเลยงั้นก็เป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้คิดอะไรเกินเพื่อนตั้งแต่แรก
1: คือพี่ครูมันจะกลายเป็นประโยคสวยๆอ่ะทั้งที่ความจริงมันเป็นอีกแบบอ่ะคือพี่อยากให้น้องมีความรักที่ดีนะคะคือหลายๆครั้งที่วันนี้เราพูดว่าเฮ้ยทำไมเราพี่ถึงคิดเป็นถึงแบบเนี้ยไม่ได้ยุให้น้องคิดมากแต่หลายๆส่วนอ่ะพี่มีความรู้สึกว่าการที่แฟนเราต้องไปซัพพอร์ตความรู้สึกของเพื่อนจนทำให้น้องนิดซึ่งอยู่ข้างๆเขาเริ่มเหงาเกินปกติแล้วอ่ะพี่ถือว่าเขาเป็นแฟนที่ไม่ดูแลใจแฟนตัวเองนะไม่ได้บอกว่าแฟนไม่ต้องไปมีเพื่อนแต่เธอต้องบริหารจัดการเวลา พราะตอนนี้เธอกำลังโดดเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ของเพื่อนเหลือเกินอินจัดจนกระทั่งตอนนี้คนที่รักอ่ะกำลังรู้สึกสงสัยแล้วว่า
4: ค่ะ
1: ค่ะอ่ะแล้วพอเขาบอกว่ามันก็เกินความเป็นเพื่อนอยู่นะความจริงและตอนนี้เธอเริ่มคิดได้เธอเริ่มคิดว่าแต่ละฉันให้เวลากับแฟนน้อยไปหรือเปล่าแล้วไงคะเขาเริ่มปฏิบัติตัวยังไงกับหนูคะ
4: เขาอ่ะคือระหว่างที่เขาก็ยังทำเหมือนเดิมทุกวันนะคะเพราะปกติเขาอ่ะเป็นคนที่แบบนอนดึกแล้วก็ช่วงเวลาที่เขาพูดกันคือเวลาดึกที่เพื่อนอีกคนทำงานใช่
1: เอาแล้วเพื่อนเขาไม่ต้องดูแลแฟน
2: ก็คือเขาก็ยังคุยกันอยู่
4: ใช่ค่ะ
1: แต่เพื่อนเขา
4: หมายความถึงว่าเขาเลิกคุยกันไปอาทิตย์หนึ่งแล้วเหมือนเขามารีเซ็ตความรู้สึกใหม่เขาก็เลยกลับไปดีกับเพื่อนเขาไม่โกรธเพื่อนเขาแล้วที่เพื่อนเขาโกหกอะค่ะ
1: ไม่ใช่จ้ะหมายถึงว่าเราเพื่อนเขาว่าไม่ต้องไปคุยกับแฟนหรอก็ในเมื่อเขากลับไปคืนดีกับแฟนแล้วไม่ใช่หรอ
4: ไม่ค่ะเพราะว่าปกติแฟนเขาจะเป็นคนไม่ใช่แบบมีเวลาคุยขนาดนั้น
2: ที่วงจันดันมามีเวลากับ
1: แฟนเรา
4: ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะ
1: คราวนี้หนูยังไงต่อคะ
4: หนูก็เลยแบบว่าเหมือนแบบโอเคงั้นแบบว่าถ้าเกิดว่าคิดกันแค่เพื่อนจริงๆเราก็แบบอาจจะลองแบบเปิดใจเข้าใจเขาดูอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบถ้ามันเป็นอย่างที่พูดไว้จริงๆนะคะ
1: เขาคุยกันนานไหมคะโดยส่วนใหญ่ตอนกลางคืน
4: ก็ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมง
1: นิดเวลากลางคืนของคนเป็นแฟนกันคือเวลาที่เราควรจะใส่ใจแฟนเราไม่ใช่เอาเวลาตอนกลางคืนที่เป็นเวลาส่วนตัวของพวกเราชั่วโมงสองชั่วโมงไปคุยกับเพื่อนและเพื่อนก็เป็นเพื่อนผู้หญิง
4: พิมพ์คุยกันแบบนั้นใช่
1: ถ้านิดไม่ได้โทรมานิดรู้สึกกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
4: ตอนนี้มันถึงจุดที่เขาบอกความจริงเราทุกอย่างแล้วเพื่อนก็บอกความรู้สึกกับแฟนเราแล้วค่ะว่าแบบ
1: อ้าว
4: เขารู้สึกดีกันตอนนี้วันณวันนี้อ่
2: ะ
4: มันคือช่วงเวลาที่กำลังจะตัดสินใจว่าเขาจะไปต่อกับเราหรือเขาจะไปต่อกับเพื่อน
2: แล้วนิดล่ะ
4: เพราะมันยังติดเรื่องบ้านอยู่ที่ซื้ออยู่ด้วยกันมา3ปีกว่าแต่ว่ามันก็คงไม่ใช่ปัญหาที
2: ่ใช่มันเป็นสิ่งที่แก้ได้เรื่องบ้านแต่เรื่องที่แก้ไม่ได้คือความรู้สึกมากกว่าแล้วตัวนิดเองล่ะคะคิดยังไงกับเรื่องนี้คิดแบบที่มันไม่ต้องให้รอให้เขาเป็นคนตัดสินใจเลือกอ่ะบางทีมันอาจจะไม่ต้องให้เขาเป็นคนตัดสินใจเลือกก็ได้นะนิดอาจจะต้องคิดเองเหมือนกันว่าในสถานการณ์แบบนี้หนูคิดว่าหนูจะตัดสินใจยังไง
4: ตอนนี้ก็เอาจริงๆยอมรับตรงๆว่ามันคือความมันอยู่ด้วยกันมานานนะคะก็ไม่ได้อยากจะเสียเขาไปขนาดนั้นแต่ว่าแบบแต่สิ่งที่เราเจอมันก็แย่มากที่เขาไม่สามารถแก้ให้เราสักทีนะคะ
1: คือหนูไม่ได้อยากเสียเขาไปอ่ะแต่จริงๆพี่กำลังรู้สึกว่าแค่การเขาเอาเวลาที่ควรอยู่กับเราไปให้คนอื่นน่ะถ้าพี่พูดกับตัวเองคือพี่รู้สึกว่าพี่เสียเขาไปแล้วด้วยซ้ำ
2: หรือสิ่งที่เขาบอกว่าตอนนี้เขารู้สึกดีกับผู้หญิงคนอื่นไปแล้วอะค่ะใช่ไหมแล้วผู้หญิงคนนั้นก็รู้สึกดีกับเขาด้วยเนี่ย
1: ค่ะ
2: ต่อให้เราบอกว่าเราไม่ได้อยากเสียเขาไปแต่หนูก็ต้องทำใจเหมือนกันนะว่าเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์เลือกอยู่ฝ่ายเดียว
1: แล้วเวลาเรานอนฟังเขาคุยกับผู้หญิงคนอื่นในห้องเราอะไม่รู้เหมือนกันพี่ว่ามันก็ใจร้ายต่อตัวเราไปนิดนึงนะ พี่เข้าใจเลยว่ามันเดินหน้าต่อก็เจ็บเหมือนที่เมื่อกี้พี่ช็อตบอกเดินหน้าต่อก็เจ็บหยุดก็เจ็บให้หนูชั่งน้ำหนักเอาว่าตามจริตของน้องนิดน้องนิดอยากเจ็บแนวไหนก่อนแต่ไม่มีทางไหนไม่เจ็บค่ะ เดินหน้าต่อก็ต้องฟังดูว่าแฟนของเราดูเขามีความสุขกับการคุยกับผู้หญิงที่เขาชอบจังเลยหรือตัดสินใจว่าไม่เป็นไรฉันไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะเธออยากทำอะไรเธอไปทำเลยปะอย่างเงี้ยแล้วฉันก็ไปนั่งร้องไห้อยู่แต่ไม่ต้องมานั่งทนทุกข์ทรมานกับความไม่รักของเขาขนาดนี้ก็ต้องสุดแท้แต่นิดค่ะเพราะว่าแต่ละคนมีวิธีการในการดิวกับใจตัวเองแตกต่างกัน
2: นี่อาจจะต้องคิดเผื่อๆไว้ค่ะมันสมมตินะสมมติว่าเขาก็ไม่เลิกกับนิดอะแต่เขาก็ไม่ปล่อยมือกันนิดคิดว่าจะทำยังไง
4: หนูก็คงไม่ไปต่อค่ะเพราะหนูตอนนี้หนูก็ไม่อยากอยู่ตรงจุดนี้แล้วเหมือนกันเอาพูดจริงๆก็คือไม่ได้อยากอยู่จุดนี้แล้ว
2: ค่ะ
4: คืออยากให้เขาออกไปจากตรงนี้แล้วเหมือนกัน
2: ก็ยังต้องเราก็ต้องเผื่อใจเนาะคือพี่เข้าใจแหละว่าเราก็ยังรักเขาแล้วก็ไม่อยากเสียเขาไปเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะเมื่อวันหนึ่งที่เขาบอกว่าเขารู้สึกดีกับคนอื่นไปแล้วบางทีนั่นแหละเราก็เสียเขาไปแล้วแหละตั้งแต่ตอนนั้นเพราะที่เหลืออยู่ตอนนี้มันเป็นการยื้ออย่างเดียว ซึ่งยื้อเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้อะไรนอกจากความเจ็บปวดแล้วก็ความเสียใจ
1: คือมันเป็นการยื้อตัวแต่ไม่ได้หัวใจแล้วนะค่ะคือพี่ขออนุญาตที่ต้องทำให้นิดรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับประโยคที่พี่อ้อยพูดอะแต่บางทีเราต้องยอมรับความจริงข้อนี้ใช่ไหมคะนิดถูกปะล่ะจะเป็นผู้หญิงคนไหนจะเป็นใครคนไหนในโลกก็ตามทีอะอยู่ใกล้ฉันแต่ว่าดูให้ความสำคัญกับอีกคนหนึ่งเหลือเกินอะมีใครรับไหวล่ะในเมื่อคนที่สำคัญที่สุดของนิดคือเขาแต่เขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเราแล้วอะและการที่เขาพูดถึงขั้นว่าไม่แคร์น้ำใจหนูแล้วว่าเขาก็รู้สึกดีต่อกันอะมันแปลว่าเหมือนเขาผลักเราอยู่แล้วด้วยอะ
2: เอาจริงๆนะคะนิดถ้ามันย้อนมองย้อนกลับไปที่หนูเล่ามาเมื่อกี้เนี่ยเนาะมองย้อนกลับไปว่าผู้ชายคนหนึ่งอะค่ะแล้วมีเพื่อนสนิทเป็นมีเพื่อนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งหนูก็บอกเองว่าเขาก็รู้นะว่าผู้หญิงคนนี้ก็พยายามเข้าหาเขาหรืออะไรใดๆก็ตามแต่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นตรงนั้น
4: ค
2: ือพี่รู้สึกว่าถ้าเป็นผู้ชายดีๆปกติเขาจะต้องระวังตัวมากกว่านี้
1: ค่ะ
2: และเขาจะต้องระวังหัวใจคนที่เป็นแฟนเขามากกว่านี้ด้วย
1: คือการดูแล
2: ใจเอาเงี้ยสมมติกลับกันเนอะเป็นนิดอะมีผู้ชายคนหนึ่งพยายามจะคุยกับหนูทุกคืนอะหนูจะยอมคุยไหมล่ะ
4: ต้องไม
2: ่
4: ค่ะ
2: ใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะหนูรักแฟนหนูไงหนูไม่ได้อยากให้แฟนหนูไม่สบายใจไง
1: ค่ะ
2: งั้นไอการที่แบบว่านิดใจดีกับเขามากนะนิดสามารถที่จะเป็นแฟนที่จะนั่งอยู่แล้วก็ดูแบบแฟนฉันคุยกับเพื่อนผู้หญิง ได้โดยนี่หนูใจกว้างมากๆหนูเป็นคนใจดีมากแต่ถามว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่ตอบแทนที่เขาให้กับหนูให้กับแฟนที่ใจดีและให้เกียรติเขามากๆสิ่งที่เขาตอบแทนคือเขาคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งตลอดมาค
1: ุ
2: ยจนถึงขั้นที่ความสัมพันธ์มันเกินเลยทั้งที่คนเราต้องรู้อยู่แล้วคณิตว่าความสัมพันธ์คนเราอ่ะเพื่อนจริงเพื่อนไม่จริงอ่
1: ะ
2: มันรู้สึกได้เขาไม่มีรู้สึกเลยสักครั้งเลยว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเว้ยฉันต้องหยุดแล้วเพราะแฟนฉันอยู่ตรงนี้ฉันต้องถนอมหัวใจแฟนฉันต้องรักแฟนฉันไม่เขาเดินไปเรื่อยเขาเล่นตามเกมของผู้หญิงคนนั้นไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งก็แค่มาบอกดูว่าเธอฉันรักคนนั้นไปแล้วอ่ะนี่คือสิ่งที่แฟนนิดทำมาตั้งนานแล้วคือไม่แคร์หัวใจนิดเลยเนาะอันนี้พี่อยากให้หนูมองเห็นความเป็นจริงด้วยแล้วกันว่าที่หนูบอกไม่อยากเสียเขาไปอ่ะหรือเราเสียเขาไปตั้งนานแล้วว่าถูกปะคะ
1: ค่ะ
2: เพราะคนที่ไม่ได้แคร์หัวใจเรามาตั้งแต่ต้นอ่ะมาถึงวันนี้มันกลายเป็นว่านี่ก็รู้แล้วนี่ก็รู้ทุกอย่างอยู่แล้วนี่มันง่ายมากเลยการที่บอกว่าวันนี้ฉันเกิดชอบเขาไปแล้วแล้วเขาก็ชอบฉันด้วยมันง่ายไปแล้วเพราะว่าก็รู้มาตั้งแต่ต้นแล้วไง
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมคะงั้นในความเป็นจริงก็คือถ้าเขารักเรามากตั้งแต่ต้นน่ะเขาจะถนอมหัวใจนิดมาตั้งแต่ต้นและระแวดระวังตัวเองตั้งแต่ต้นเมื่อกี้ที่พี่เสียงถามว่าถ้าเป็นเราทำไหมถ้าเป็นเราไม่ทำหรอกเพราะอะไรเพราะเราต้องระวังไงเรารักเขาไงเราต้องระวังหัวใจตัวเองไม่ให้ไปเผลอไผลเรารู้ที่นะว่าหัวใจคนเราอ่ะบางทีมันก็เกิดอะไรขึ้นก็ได้
1: ค่ะ
2: งั้นถ้าเรารักแฟนซื่อสัตย์กับแฟนอ่ะเราก็ต้องระวังตัวเองสิยิ่งเห็นอยู่ว่ามีคนเข้ามาแบบกดมันดูก็ไม่ใช่เพื่อนสักเท่าไหร่หรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออใช่มันดูออกอ่ะคือมันยังไงมันก็ดูออกตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่รู้มันอาจจะมันอาจจะช่วยให้นิดทำใจได้ง่ายขึ้นก็ได้ว่าอ๋อจริงแล้วหนูอาจจะเสียเขาไปตั้งนานแล้วก็ได้นะเพียงแต่หนูพยายามจะแบบทำใจไม่รู้ไม่เห็นหรือพยายามยื้อหรืออะไรก็ตามแต่ในความสัมพันธ์เราพยายามคนเดียวไม่ได้อะค่ะนิด
1: ค่ะมันเป็นคนสองคนที่จับมือกันไม่ใช่ว่าเราเอื้อมือไปแต่เขาไปจับมือคนอื่นยังไงนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเวลาจะทำให้หนูรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นจากอะไรคะเข้าใจแล้วว่าถ้าคนที่ไม่รักก็ปล่อยเธอมไปไม่รักฉันไกลๆดีกว่าดีกว่าการยอมอยู่ใกล้ๆเขาแล้วเห็นเขาไม่รักเรามากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
2: นะหรืออาจจะต้องใช้เวลาบ้างในการที่จะต้องแบบทบทวนทำใจไม่ไหวอะไรอย่างค่ะ
1: ค่ะ
2: นะแล้วในที่สุดแล้วเดี๋ยวหนูก็จะแข็งแรงขึ้นเอาใจช่วยนะคะนิดนะเป็นกำลังใจให
1: ้ค่ะส่งกำลังใจให้นะคะ
2: นะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่ก็จะรู้สึกแบบนี้แหละว่าอุ๊ยมันไม่ไหวแล้วมั้งแต่เข้าใจไหมคะว่าเราไม่ได้รักคนคนนั้นเท่าที่นิดรักเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่นิดรักนิดยังต้องใช้เวลาอีกสักพักในการที่จะให้โอกาสเขาให้โอกาสใจเราหรือว่าเขาแค่เผลอหรือว่าเขาแค่เป็นเพื่อนกันจริงๆทุกคนเคยอยู่ในโหมดนี้ทั้งนั้นค่ะเบรกแป๊บนึงกลับมาคุยกันต่อเบรกท้ายเลยนะคะสำหรับวันนี้เลยค่ะสนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟน
0: สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟน
5: สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
6: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงานเจ็ดโมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
5: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมกกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
7: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
8: ว้า wow.
7: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
9: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลสิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
10: สิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

0: สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟน
1: โอ้จริงๆวันนี้แต่ละสายที่โดนมามันจะมีความน่าเห็นใจแล้วก็เป็นความอึดอัดใจจริงๆนะคะเวลาที่มันเกิดกับเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะให้พี่ช็อตลองปรับ
2: หูอยู่ค่ะ
1: ปรับหูอยู่
2: ไม่เป็นไรค่ะยังพอได้ยิน
1: โอเคนะคะมาที่สายนี้กันคุณเอสวัสดีคุณเอค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: อ่ะคุณเอค่ะเดี๋ยวเล่าให้พี่อ้อยฟังก่อนนิดนึงนะคะเจออะไรมาคะสนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟน
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะ
3: พอดีต้องบอกก่อนว่าคือมีครอบครัวแล้วมีแฟนเพิ่งคบกันมาอยู่กินกันมาประมาณ20กว่าปีย
1: ี่สิบ
3: กว่าปีได้ค่ะก็มีลูกด้วยกันซึ่งตลอดระยะเวลาเขาก็จะเป็นคนที่อารมณ์ร้ายโมโหร้ายเราก็จะมีปากเสียงกันบ้างเรื่อยๆมาตลอดถึงกับขั้นแบบมีลงมือบ้างตลอดระยะเวลาบางครั้งเขาก็จะมีในเรื่องด้านเรื่องผู้หญิงเรื่องแชทซึ่งเราก็มีทะเลาะกันบ้างหรือบางครั้งก็ปล่อยวางโดยการปล่อยไม่สนใจคือเป็นการทำใจซะมากกว่า
1: ค่ะ
3: มีมาตลอดเวลาที่เรามีปัญหาซึ่งจะอาศัยอยู่ส่วนมากจะอยู่พยายามอยู่ทำความเข้าใจกับลูกมากกว่าเนี่ยค่ะแล้วมาวันหนึ่งเมื่อ5ปีที่ผ่านมาได้เจอผู้ชายคนหนึ่ง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ทำงานอยู่ใกล้กันเขาก็เข้ามาพูดคุยคือมีแบบเขาพูดดีดูแลเราดีใส่ใจเราดีทุกอย่างคำพูดของเขาคือก็คือดีหมดในช่วง5ปีที่ผ่านมาคือเขาดีหมดแต่เขาก็มีภรรยาแล้ว
1: อ๋อ
3: เข้าใจตรงนี้ว่าเขามีภรรยาแล้ว
1: ค่ะแปลว่าต่างคนตอนนี้คือน้องก็อยู่กับภรรยาอยู่กับสามีซึ่ง22ปีถูกทำร้ายและโดนนอกใจมาตลอดแต่หนูไม่ได้ตัดสินใจเลิก
3: ใช่ค่ะเพราะด้วยความว่าเรามีลูกด้วยกัน
1: โอเคก็เลยรู้สึกว่าอยู่กันไปแบบนี้แหละด้วยความอดทน
3: ใช่ค่ะ
1: ที่สุดมาเจอผู้ชายอีกคน
3: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งมีครอบครัวแล้วโอเค
3: เขามีครอบครัวแต่เขาไม่มีลูก
1: ค่ะ
3: เขาต้องมีภรรยาเขาก็อยู่ด้วยกัน
1: ค่ะ
3: แต่ทุกครั้งที่เขาบอกเราเขาก็จะเหมือนในสถานะเดียวกับเราคือมีปัญหากับภรรยาเขาก็รอวันที่จะแยกทางเหมือนกัน
1: ค่ะ
3: เขาก็จะบอกเราอย่างนี้มาตลอดซึ่งหนูก็ไม่ได้หวังที่ว่าจะเราจะคือให้เขามาอยู่กับเราหนูก็ไม่ได้หวังเช่นนั้นเพ
1: ีย
3: งแต่ว่าเขาเป็นคนดีคนหนึ่งที่อย่างน้อยๆเวลาเราไม่มีใครเรามีเขาจะคอยอยู่ข้างเราตลอดเขาจะคุยกับเราตลอดในถ้าเวลาเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านเขาจะคุยกับเราตลอดหรือบางครั้งเขาอยู่ที่บ้านเขาก็จะพยายามคุยกับเราซึ่งเขาให้เวลากับเรามากกว่าที่แฟนของเราให้เราแล้วเขาแต่เขาไม่ที่สิ่งที่เขาไม่สามารถให้เรานั่นก็คือเขาในเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาบางทีเราจะเป็นฝ่ายในช่วยเหลือเขาจะมากกว่าซัพพอร์ตในเรื่องนี้มากกว่าเขาขาดเหลืออะไรเราจะเป็นคนให้เขามากกว่าแต่เรื่องความอบอุ่นความรักหรือการแก้ไขปัญหาอะไรเขาจะเป็นคนให้เราได้ตลอดให้ความรักเราได
1: ้
3: เขาเรียกว่าให้เราได้ 100% เลย
2: ซึ่งเอก็คุยกับผู้ชายคนนี้ในขณะที่ตัวเองก็ยังมีสามีอยู่แล้วลูกล่ะคะ
3: ใช่ลูกก็อยู่ค่ะแต่ลูกไม่ได้รับรู้ก็คือเราแอบคุยกันแอบเจอกัน
2: ค่ะ
3: มาตลอดระยะ5ปี
1: โอ้5ปีเลย
3: ใช่ค่ะ
1: เอาจริงๆเอชีวิตเสี่ยงมากเลยเนาะคือวันนี้พี่เห็นข่าวจนพี่หลอนน่ะพี่รู้สึกว่ายิ่งสามีของหนูสามารถทำร้ายร่างกายได้
2: มีแนวโน้มในการทำร้ายร่างกายด้วยเนี
1: ่
2: ย
1: แล้วถ้าเกิดเขารู
2: ้ค่ะ
1: หนูคิดว่า
3: คิดมาตลอดใช่หนูก็คือในปีแรกๆอยากถอยแต่มันพอมันก้าวเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆมันเริ่มถอยออกไม่ได้จนบางทีบางครั้งมี 2-3 ปีหนูคิดว่าหนูตัดใจเขาได้แล้วหนูถอยหนูจะออกแต่เขาก็ยังดึงเอาไว้เหมือนให้ความหวังเราไปอย่างเงี้ยว่าโอเควันนึงเราอาจจะได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่หนูไม่เคยคิดถึงตรงนั้นเลยว่ามันจะเป็นไปได้มันเป็นความเป็นที่เป็นไปไม่ได้เขาบอกถ้าวันนึงอาจจะต่างคนต่างเลิกต่างเรามาอยู่ด้วยกันแต่หนู ความหนูคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่หนูก็คุยกับเขาเพื่อความสบายใจคือระยะเวลาที่หนูมีสามีมา20กว่าปีไม่เคยนอกใจเขาเลยไม่เคยมีแต่เขาเป็นที่ทำกับเราแต่เขาปฏิเสธมาตลอด
2: ค่ะซึ่ง 4-5 ปีที่คุยกันนั้นก็คือสามีเราไม่รู้เรื่องเลย
3: ไม่รู้ค่ะไม่รู้เลย
2: ค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้น
3: เราก็คุยกันมาตลอดคุยกันมาคบกันมาตลอดหนูให้อะไรคำปรึกษาเขาได้เขาให้คำปรึกษาหนูช่วยเหลือเขาช่วยเหลือจนเขาหนูมั่นใจว่าเขารักหนูมากรักจนแบบเขายอมที่จะออกมาเพื่อที่จะแล้ววันหนึ่งเขามีปัญหาเขาเดินออกมา
1: ออกมาจากครอบครัวเขาเหรอคะ
3: ใช่ค่ะแต่หนูก็ยังอยู่นะตรงนี้หนูไม่ได้เดินออกเขาเดินออกมาเขาเป็นคนเดินออกมาเหมือนเดินออกมาเพื่อรอเรารอเราแต่เขาก็รู้อยู่ว่าเราก็ยังไม่สามารถที่จะเดินออกจากตรงนี้ไปได้เพราะหนึ่งลูกแล้ววันหนึ่งเขาก็รออย่างเงี้ยค่ะเราก็คุยกันมาตลอดก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วหลังจากนั้นก่อนหน้านี้ประมาณ3สัปดาห์เขาหายไปเขาหายไปเลยหายจากเราไปเลยหายจากเมสเซจหายจากไลน์หายทุกอย่างหนูก
1: ็ก่อนที่จะติดต่อไม่ได้เลย
3: ใช่ค่ะหนูก็เลือกที่จะไม่กล้าติดต่อเขาเพราะหนูไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่หรือกลับไปว่าหรือยังไงหรือเปล่า
1: ค่ะ
3: เพราะเราต่างคนก็ต่างเสียงทั้งคู่หนูก็รอดูเขาจนผ่านมา3อาทิตย
1: ์ซึ่
3: งเขาก็เงียบเขาก็แต่ก่อนที่เขาจะไปก่อนที่เขาจะหายไปเราก็มีทะเลาะกันบ้าง
1: ค่ะ
3: ทุกระหว่างนั้นประมาณว่าหนูก็บอกว่าถ้าเหมือนเขาดูกระวนกระวายใจหนูก็จะบอกว่าถ้าอยากกลับไปก็กลับได้เลยหนูยอมที่จะแบบตัดใจณตอนนั้นหนูคิดว่าหนูตัดใจได
1: ้
3: หนูตัดใจได้แน่นอนแล้วอยู่ดีๆเขาหายไปจนหนูได้ยินข่าวเขาเมื่อน่าจะประมาณเขาหายไปได้2สัปดาห
1: ์
3: ได้ยินเพราะว่าเขากลับไปคืน
1: เองดีกันกับคนของเขา
3: แล้วที่หนูเสียใจมากที่สุดคือเขาเป็นคนเรียกทางครอบครัวเขากลับมาแล้วเขาก็คือปฏิเสธทุกอย่างในการที่ว่าระยะเวลา5ปีที่ผ่านมากันคือเหมือนเขาปฏิเสธเหมือนเราไม่มีตัวตนกับเขาอีกเลยไม่มีอยู่ในสารระบบของเขาเลย
2: คือเอาจริงๆแล้วอะค่ะเอพี่รู้ว่าหนูเจ็บปวดที่เขาหายไปแล้วกลับไปกับครอบครัวเนาะแต่ในมุมนึงอะค่ะหนูต้องถามตัวเองเหมือนกันนะว่าหนูต้องการอะไรกันแน่คือเราจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปตลอดไม่ได้หนูอาจจะใช้ชีวิตแบบนี้มาตั้ง 4-5 ปีได้โดยไม่มีใครรู้พี่ไม่รู้นะสามีหนูอาจจะรู้หรือไม่รู้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าเอรู้ใช่ไหมคะว่าเอจะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปตลอดชีวิตมันไม่ได้หรอก
3: ใช่
2: ถูกไหมคะในที่สุดวันนึงมันก็ต้องมีการตัดสินใจเกิดขึ้นอยู่ดีไม่อะไรก็อะไรสักอย่างนึงถูกป่ะเพียงแต่ว่าพี่ก็แค่รู้สึกสงสัยว่าถ้าเราไม่รักสามีแล้วเราจะทนอยู่เพื่อลูกไปทำไมในเมื่อหนูก็ทรยศการทรยศของหนูที่มีคนอื่นมันไม่ใช่ทรยศสามีอย่างเดียวหนูทรยศลูกด้วย แต่หนูยังอยากมีครอบครัวที่อยู่แบบนี้แหละค่ะเพื่อลูกแต่หนูไม่คิดบ้างเลยว่าคือคำว่าทรยศมันไม่ได้หมายความว่ารู้หรือไม่รู้
1: ค่ะ
2: ทรยศมันคือทรยศเนาะความเป็นแม่เนาะเราจะมองหน้าลูกยังไงในเมื่อเราก็นอกใจพ่อนอกใจครอบครัวอยู่เพราะการที่หนูบอกว่าหนูดึงรั้งทุกอย่างไว้เพื่อครอบครัวจริงๆครอบครัวหนูมันพังทลายไปแล้วแหละจากการกระทำของหนูเองโดยไม่ใช่สามีทั้งสองคนน่ะจับมือกันพังทลายครอบครัวแล้วแต่หนูก็เลือกที่จะแบบไม่เดินออกมาในขณะเดียวกันกับคนที่หนูบอกว่าโอเคมาเจอแล้วเขาดีมาก
1: ค่ะ
2: ซัพพอร์ตกันทุกอย่างอยู่กันมาตั้ง 4-5 ปี
3: ค่ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอไม่ยอมปล่อยหรือฉันไม่ยอมไปคือเขาก็ยังมีครอบครัวของเขาอยู
3: ่
2: แล้วก็วันหนึ่งเขาก็เหมือนหนูก็รู้อยู่ว่าเขาก็ต้องกลับไปหาครอบครัวเขาว่ายังข้ามอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิ่งที่หนูรู้อยู่หมดเลยแต่หนูก็สามารถจะแบบอยู่กับความรู้อยู่อย่างนั้นพอถึงเวลาวันนึงหนูบอกหนูเสียใจมากเลยทำไมเขากลับไปก็หนูก็รู้อยู่แล้วไงเขาว่าเขาต้องกลับไปวันยังข้ามไม่ใช่หรออ
1: ีกอย่างนึงถ้าพี่ถามตรงๆนะเอจะเอาสิทธิ์อะไรมาเสียใจ
3: ใช่
1: เพราะน้องก็ไม่เห็นเคยสะบัดมือสามีเลยอ่ะน้องบอกว่าเขารักหนูมากหนูรู้เขารักหนูมากถึงขั้นแบบว่าออกมาจากบ้านเขาเลย
2: แต่หนูก็ไม่ยอมออกมาจากสามีหนู
1: ใช่ค่ะมันก็เป็นความไม่แฟร์อย่างนึงอ่ะใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เขาแบบเขากลับไปอยู่กับครอบครัวเขาดีกว่าแล้วหนูจะแบบหนูเสียใจมากเลยที่ทำเหมือนหนูไม่มีตัวตนหนูเอาอะไรมาเสียใจเพราะหนูก็ยังเป็นผู้หญิงคนนึงที่ทรยศสามีมาคบเขาใช่ไหมคะคือพี่อยากให้เรามองเหตุการณ์แบบนี้ก่อนความเสียใจเกิดขึ้นเพราะว่าโอ้ยไม่เห็นได้ดั่งใจหนูเลยอ่ะหนูอยากมีสามีด้วยเพราะว่าจะได้แบบดูแลลูกไงเพราะว่าลูกจะได้แบบมีพ่อแม่ครบแต่จบที่อบอุ่นหรือเปล่าไม่รู้กับอีกอันนึงแต่หนูก็อยากมีเขาเป็นความสบายใจเลยคุยกับเขาทั้งที่ใดๆก็ตามหนูกำลังทำร้ายหัวใจภรรยาเขาด้วยเช่นกัน
2: หนูเอาแต่ใจตัวเองทุกอย่างเลยเห็นไหมคะเอ
1: ค่ะ
2: ถูกปะพอหนูไม่ได้ยังใจหนูก็เลยเสียใจตอนนี้แต่สิ่งที่หนูจะเอาแต่ใจนั้นมันไม่ถูกต้องเลยอะสักอย่างหนึ่งเลยอะ
1: ค่ะคือถ้าสามีทำร้ายและนอกใจมาตลอดคือหนูพยายามจะบอกว่าสามีหนูแย่มากเลยอะก็เลิกค่ะเลิกไม่ได้กับพี่เพราะมีลูกแต่ถ้าว่าง
2: ั้นก็ต้องทนอยู
1: ่ใช่
2: แต่หนูก็ดันไม่ทนอยู่อีกหนูก็ดันนอกใจเขาอีก
1: ค่ะ
2: อ้าวแล้วตรงนี้ตอนนี้ใครถูกใครผิดแล้วเนี่ย
1: และตอนนี้ไม่รู้สึกว่าลูกน่าสงสารหรอ
3: ใช่ค่ะสงสาร
2: พ่อเป็นแบบนั้นแล้วลูกแม่ก็ยังเป็นแบบนี้อีกเนี้ย
1: ค่ะ
3: หนูแค่ต้องการคือณตอนนี้ใจหนูถามว่าเสียใจไหมกับคนคนนั้นที่เขาหายไปหนูจะเป็นการผิดหวังจะมากกว่าว่าทำไมเขาไม่คือไม่มีคำบอกกล่าวอะไรเด็ด
2: หนูไปหวังอะไรจากสามีของคนอื่นละคะในขณะที่หนูก็เป็นภรรยาของคนอีกคนหนึ่งอยู่อ่ะ
1: ค่ะ
2: ถูกปะอย่างที่พี่อ้อยบอกไงวันนี้หนูไม่มีสิทธิ
3: ์ใช
1: ่อยากได้ความอบอุ่นปลอดภัยจากสามีชาวบ้านคือแค่นี้ก็รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วค่ะเพราะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเขาจะเลือกด้วยเหมือนกัน
2: อ
1: ะคือโลกใบนี้ไม่ได้หมุนตาม A คนเดียว A อยากให้เป็นแบบไหนจะเป็นแบบนั้นตลอดมันเป็นไปไม่ได้ค่ะ A
2: เพราะฉะนั้นวันนี้การที่ผู้ชายคนนั้นเขาตัดสินใจกลับไปหาครอบครัวของเขาเขามีสิทธิ์เต็มที่เลยค่ะและถ้าบอกว่าเอาแล้วทำไมไม่พูดกันก่อนทำไมไม่บอกกันก่อนพี่ก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันเนาะแต่ถามว่าเขาทำได้ไหมเขาทำได้เขาทำไปแล้วด้วย
1: ค่ะ
2: แล้วเราจะแบบว่าไม่ได้สิเธอต้องกลับมาบอกฉันก่อนย้ำอีกทีนึงเรามีสิทธิ์อะไรใช่ไหม
1: คะ
2: อันนี้คือความเป็นจริงเนาะเออาจจะแบบไม่แฮปปี้ที่จะได้ฟังในสิ่งที่พี่อ้อยพี่ชอดพูดแต่เรากำลังพูดเรื่องจริงกันอยู
3: ่เข้าใจค่ะ
2: ค่ะนะเพราะวันนี้ตอนเนี้ยเข้าไปละโอเคตอนเนี้ยหนูละเหลือแต่หนูกับครอบครัวของหนูแล้วแหละว่าหนูจะทำยังไงต่อไปกับสามีและลูกของหนู
3: ค่ะหนูตัดสินใจว่าหนูจะเดินออก
1: ก็เดินออกก็แบบว่าฉันจะออกแล้วนะแต่ก็วางแผน1 2 3 4ซะหน่อยคำว่าวางแผนคือวางแผนชีวิตอะค่ะว่าจากตรงนี้ต่อไปยังไงเราจะสื่อสารกับลูกว่าแบบนี้แล้วก็1ในความเป็นพ่อของเขา

0: ทำให้มันชัดๆไปเลยค่ะถ้าอย่างนั้นคือเฮ้ยเธอไม่นะตอนนี้ฉันรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตคู่กันมาแล้วตอนนี้ฉันไม่รักเธอเท่าเดิมทำทุกอย่างให้ชัดเจนนะคะมาก่อนมาหลังไม่สำคัญเท่าอย่าคบซ้อนเพราะการคบซ้อนหนึ่งเราก็ไม่ภูมิใจพูดกับใครก็ไม่ได้ว่าผู้ชายคนนั้นคือผู้ชายที่ฉันรักจังเลยเพราะเขามีภรรยาอยู่และที่สุดแล้ววันนี้ต่อให้สามีจะทำร้ายและนอกใจหนูนู่นนี่ต่างๆนานาแต่หนูเลือกจะอยู่ต่อไงเพราะความรักต้องเลือกทั้งสองฝ่ายเอาจริงๆถ้ามานั่งดูภาพก็เหมือนกันนะคะวันนี้หนูเลือกภรรยาสามีของคนอื่นแต่เขาเลือกสะเลือกภรรยาเก่าของเขาอะหนูก็ไม่สามารถจะบังคับใจใครได
1: ้ค่ะตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่ละคะ
2: 18ค่ะ
1: ลูก18
3: เป็นวัยรุ่นละ
1: กำลังเป็นวัยรุ่นเลยนะ
3: คะ
1: สิ่งใดๆก็ตามที่หนูทำอะแล้วหนูคิดว่าลูกไม่รู้หรอกลูกโตขนาดนี้แล้วอะใช่นี่ค่ะสมมุติว่าบังเอิญลูกรู้ว่าแม่ทำตัวแบบนี้ลูกจะรู้สึกยังไงเนาะแล้วเราจะมองหน้าลูกยังไงนะคะอย่างน้อยที่สุดก็เป็นคือพี่อยากให้หนูทำในสิ่งที่ถูกต้องก่อนละแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความถูกต้องมันจะปกป้องหนูแต่ถ้าใครทำผิดกับเราแล้วเราก็ทำผิดกับเขาอีกอะไรเงี้ยมันไม่มีทางที่มันจะชีวิตมันจะแบบจบดีๆไปได้อะค่ะก็แค่คนนอกใจกันเท่านั้นเองต่างคนต่างนอกใจกันแล้วยังไงนะมันจะจบตรงไหนนะคิดดีๆทบทวนดีๆค่ะเอนะ
3: คะ
1: ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องเข้าไว้ก่อนพี่ไม่ติดเลยนะถ้าหนูจะเลิกกับสามีแล้วหนูจะไปมีคนใหม่แล้วคนใหม่แต่ขอให้คนใหม่เขาก็ไม่ได้มีคนของเขาอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันยังไม่จบกับคนเก่าอ่ะมันก็คือการนอกใจแล้วมันก็ไม่มีใครมีความสุขหรือปลอดภัยได้นะคะเอนะค่ะนะเอาใจช่วยนะคะขอบคุณนะ
3: สิ่งที่ถูกต้องนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะนะคะไม่รู้สิใดๆก็ตามเห็นใจว่าน้องเสียใจแต่พี่ก็ไม่อยากเข้าข้างให้น้องทำผิดแบบนี้ไปเรื่อยๆ
1: จริงๆเมื่อกี้อยากจะบอกด้วยซ้ำว่าการที่ผู้ชายคนนั้นเขาตัดสินใจแบบนั้นก็อาจจะถูกต้องแล้วก็ได้คือกรณีแบบนี้มันต้องมีคนตัดสินใจเขาสักคนอะคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใครก็ใครอะมันอยู่แบบนี้ไม่ได้อยู่แล้วเนาะสักวันหนึ่งอะพี่อ้อยถ้าอยู่ไปแบบนี้แล้วความลับมันแตกอะวันหนึ่งมันจะเกิดกรณีที่พี่อ้อยว่าที่เราเห็นกันตามข่าวอะไรเต็มไปหมดเลยอะ
3: วันนี้เราเห็นข่าวเรารู้สึกแบบเฮ้ยทำไมใจร้ายขนาดเนี้ยแต่พอไปมองเหตุผลหลายสิ่งหลายอย่างทุกคนล้วนมีเหตุผลส่วนตัวและด้วยเหตุผลนั้นมันเป็นเหตุผลที่ทำร้ายกันจริงๆในเรื่องความสัมพันธ์
1: 90กว่าเปอร์เซ็นต์คือการนอกใจนี่แหละค่ะ
3: ใช่ค่ะอันนี้บอกว่าผมเป็นเกย์ครับรู้ตัวว่าตัวเองเป็นตั้งนานแล้วผมเรียนตามโรงเรียนบ้านนอกเขาก็ไม่ได้เปิดรับเรื่องแบบนี้เท่าไหร่ผมแอบชอบผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นนักบอลของโรงเรียนทุกเย็นพอกลับบ้านผมจะหาข้ออ้างไปดูเรื่อยๆเขาก็รู้นะว่าผมชอบเขาก็ให้ความหวังทุกอย่างจริงๆจนผมรู้สึกดีมากๆหลังๆมาได้บอกความจริงคุยกันนะแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันทุกคนรู้หมดเลยครับว่าเขาอ่ะไม่ชอบเพศแบบผมแต่ผมก็ไม่เชื่อจนได้คบต่างคนต่างไปหากันแบบไม่ได้ปกปิดปิดบังอะไรก็คบกันแบบหลบๆซ่อนๆถ้ามีใครถามจนจบป.6แยกย้ายมาต่างจังหวัดแต่ก็ยังติดต่อคบกันอยู่คบกันมาเรื่อยๆเพิ่งรู้ว่าเขามีลูกแล้วซึ่งรู้จักเพื่อนได้แค่2อาทิตย์ผมต้องทำยังไงดีครับ
1: ทำใจ จริงๆค่ะกรณีแบบนี้เนาะมันทำอะไรไม่ได้
3: ค่ะอันนึงค่ะจะเป็นเพศใดก็ตามเรายังมีคุณค่าความเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่พี่กลับรู้สึกว่าเขาดูนิสัยไม่ดีไปหน่อยที่เขาแอบให้ความหวังทั้งที่เขามีครอบครัวเขาให้ความหวังพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพน้องไม่ได้เล่าว่ามันมีผลประโยชน์อะไรที่ได้จากความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าไม่รู้นะบางคนก็แบบก็หยอดไว้ก็ดีมีเธอก็ดีไม่มีก็อยู่ได้แต่ฉันมีครอบครัวแล้วนะแต่ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวถ้าบอกไปแล้วเธอเสียใจแต่เราก็ยังพยายามประคองไอ้ความสัมพันธ์แบบนี้มาเรื่อยๆน้องคบกับเขาไม่ใช่เวลาน้อยๆนะคะต่อให้ทุกคนบอกว่าเฮ้ยเธอเขาไม่ได้ชอบเพศแบบเธอนะน้องบอกว่าผมไม่เชื่อแล้วก็ยังเดินหน้าต่อก็คบกันไปแบบนี้ไม่ได้ปิดบังแต่ก็ไม่ได้ประกาศตัวจนกระทั่งวันหนึ่งเพิ่งรู้ว่าเขามีลูกแล้วจากความสัมพันธ์นั้นน้องบอกว่าผมต้องทำยังไงต่อให้วันนี้พี่อ้อยพี่ชอดบอกว่าน้องต้องทำ1 2 3 4น้องยังทำไม่ไหวหรอกค่ะเสียใจเลยเต็มที่เพราะมันเป็นเรื่องที่ควรเสียใจที่คนคนนึงเอาหัวใจของเรามาเล่นและพอหลังจากการเสียใจปั๊บเรามานั่งดูข้อนี้กันก่อน1น้องรักเขาน้องซื่อสัตย์น้องพยายามบอกกับเขาทุกเรื่องว่าน้องคืออย่างงี้ๆๆแต่เขาปิดบังทั้งที่เขามีครอบครัวแปลว่าเขาหลอกเราตั้งแต่ต้นนะ
1: แล้วจริงๆไม่ใช่เรื่องเพศหรอก
3: ค่ะ
1: นี่ก็

0: คือการนอกใจอย่างหนึ่งแหละ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมคะก็คือการที่เขามาให้ความหวังเหมือนคนรักกันแต่ในสุดแล้วเขาก็มีคนอื่นแล้วพี่ตีความแค่นี้เองนะ
1: ค่ะ
0: พี่ไม่ได้ตีความว่าแบบเฮ้ยเขาไม่ชอบเราเพราะมันเพศอะไรหรืออะไรหรอกใดๆเพราะว่าความรักก็คือความรักแหละไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตาม
1: ค่ะ
0: หรือสิ่งใดๆก็ตามที่น้องรู้สึกอะค่ะว่าถ้าผมเป็นอย่างนี้นะแบบบอกใครไม่ได้หรืออะไรใดๆก็ไม่ต้องบอกก็ได้นะคะท
1: ุ
0: กวันเราไม่เห็นจะต้องประกาศบอกใครเราไม่เห็นจำเป็นต้องแบบทุกคนต้องมายอมรับในตัวฉันสิก็ใครเป็นอะไรก็เป็นไปสิใช่ไหมคะเป็นแต่ว่าในแง่ของความรักเราแค่รักคนคนหนึ่งแต่เขาหลอกเราแล้วก็มีคนอื่นมีลูกแล้วแค่นั้นเองก
1: ็
0: คือรักกับคนที่เขาไม่ได้รักเรานั่นเอง
1: ค่ะนอกจากทำใจทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยค่ะคือทำใจมันกับโอ้โหเราก็ต้องยอมรับสินะว่าเขาไม่รักแต่ลองทำความเข้าใจสิคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือการหลอกลวงเราจริงจังเราจริงใจเขาแค่หลอกใช้เราจะได้ค่อยๆพาตัวเองและใจตัวเองเคลื่อนจากเขาได้สักทีนะคะวันนี้มีคำถามเยอะมากเลยนะคะอันนี้อีกสักนิดนึงละกันค่ะแปลกดีไม่ค่อยเคยเจอคำถามแบบนี้ตอนนี้คุณแม่เราติดอยู่กับความรู้สึกที่ move on จากแฟนเก่าของเราไม่ได้ทั้งที่แฟนเก่าเราทำกับครอบครัวเราไว้เยอะมากแต่แม่ยังรู้สึกว่าทำไมเราและแฟนถึงไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้นะเราควรทำยังไงครับพี่อ้อยพี่ชอดให้แม่เรากลับมาเข้มแข็งได้เพราะตัวเราก็ยังคอยอยู่ข้างๆแม่เสมอเห็นปะคะเราไม่เคยเจอคำถามแบบนี้เลยอะเราเลิกกับแฟนเพราะแฟนเราทำร้ายใจเราและทำร้ายครอบครัวเรามาเยอะมาก
0: แต่แม่รักแฟนเรา
1: คนเก่า
0: เราก็เลยทำใจไม่ได้ที่เราไม่สามารถจะ
1: เดินหน้าต่อไปได
0: ้ถามว่าทำอะไรไหมไม่รู้สิพี่กับรู้สึกว่าไม่ต้องทำอะไรในที่สุดแล้วเขาเวลาจะช่วยทำให้คุณแม่เข้าใจได้เอง
1: คือ
0: จะให้ทำอะไรล่ะคะจะแก้ด้วยการที่แบบกลับไปดึงแฟนเก่ากลับมา
1: ไม่เห็นด้วย
0: เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณแม่เพื่อคุณแม่สบายใจพ
1: ี
0: ่ว่าโอ๊ยมันเป็นการแก้ปัญหาแบบที่มันจะเป็นปัญหาใหญ่อื่นๆใดๆอีกมากมายต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นค่ะปัญหาแบบนี้ไม่ต้องแก้แค่รอเวลานะวันหนึ่งคุณแม่ก็จะเข้าใจทุกอย่างเองแหละ
1: ค่ะแม่ไม่รู้ก็ให้แม่ไปชิวใจตัวเองแล้วกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามทีที่เราอยู่ข้างๆแม่ก็บอกแม่แล้วกันว่าแม่เวลาที่แม่ร้องไห้แบบนี้เราเสียใจกว่าอีกเวลาที่เราถ้าเดินหน้าต่อคนคนนั้นยังทำร้ายจิตใจเราเยอะแยะมากมายแม่มีความสุขจริงหรอที่เห็นเรานั่งร้องไห้เพราะคนคนนั้นไม่เป็นไรแม่ยังไม่ต้องอะไรมากก็ได้แต่แค่จะบอกว่าถ้าแม่ยังเสียใจแบบนี้คนที่เสียใจที่สุดคือหนูเพราะเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นคนทำให้แม่เสียใจหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะคะก็ค่อยๆพูดแบบนี
0: ้ค่อยๆคุยไปเรื่อยๆแหละ
1: ใช่ค่ะคนเราถ้ารักกันเราต้องต่างทำให้ต่างฝ่ายต่างมีความสุขถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มทุกข์ทรมานจากความเป็นตัวตนของคนที่เราเลือกจะรักเขาทำไมคนทุกคนไม่มีสิทธิ์มีความสุขด้วยตัวเองล่ะคะนะเออแปลกดีแม่ไม่ move on จากแฟนเก่าเราแม่คะอยากเห็นหนูทนทุกข์ทรมานหรอคะนะขอบคุณมากเลยค่ะในการแชร์กันนะคะวันนี้นะสนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนก็ต้องถามตัวเองค่ะว่าเราตั้งเวลากับตัวเองไว้นานไปหรือเปล่าบางคนอยู่ในทุกอย่างในชีวิตเขาแต่ไม่ได้เป็นแฟนสักทีถ้าไม่ไหวก็เดินออกมาถ้ายังไม่ไหวจะเดินออกมาก็เดินหน้าต่อ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลายๆกรณีที่วันนี้คุยกันนะเราจะเห็นความจริงอันนึงเนาะว่าบางทีมันบางเรื่องมันแก้ไม่ได้จริง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเวลาที่คนสองคนไม่ได้รักกันมากพอมันแก้ไม่ได้จริงนอกจากก็ต้องอย่างพี่อ้อยว่าทำใจทำความเข้าใจแล้วก็เดินหน้ากันต่อไป
1: ค่ะ
0: นะคะเวลาช่วยได้ค่ะอย่างที่พี่อ้อยเคยพูดบ่อยๆเนื้อเวลารักษาได้ทุกแผลแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: แค่รอให้ไหวแล้วกันนะเพราะฉะนั้นบางทีถามว่าต้องทำอะไรต้องทำอะไรบางทีไม่ต้องทำอะไรนะคะ
1: ค่ะอ
0: ยู่เฉยๆเวลามันจะจัดการปัญหาของเราเอง
1: ค่ะ
0: นะ
1: นะสุขหน้าวนกลับมาค่ะ108คำถามหัวใจ
0: เย่ถามอะไรก็ได
1: ้ได้เลยค่ะส่งคำถามมาได้ก่อนในคลับ Friday Fanpage นะคะบอกเบอร์โทรกลับด้วยก็ได้หรือแบบยังไม่ได้อยากคุยหน้าไมค์อะค่ะแต่อยากฟังคำตอบอ่ะก็ส่งคำถามของคุณเข้ามาได้นะคะและเดินหน้ากันต่อไปค่ะพฤษภาคมโอ้มาถึงอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะสุขหน้าแต่ทุกอย่างรวดเร็วเหลือเกินดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนมิสเตอร์ DIY
3: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
2: และอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารเดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจ Debut Track โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: าประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม.19

0: ซฟีแอล
1: พัฒนาดูใบสั่งยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี

0: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
5: บาร์และสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบาร์และสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
6: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเบปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข Green
8: News โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
9: ตามฟังกันต่อค่ะนี่คือเวลาของ Green News กับตินสุทินาทองชื่นกระทรวงการคลังของอังกฤษค่ะได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและก็ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางนะคะโดยมาตรการต่างๆก็รวมถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตสารเคมีเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่สูงนอกจากนี้ยังรวมถึงกองทุนสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกด้วยสำหรับมาตรการช่วยเหลือด้านค่าขนส่งและเชื้อเพลิงรัฐบาลจะยกเว้นภาษีรถบรรทุกหนักเป็นเวลา12เดือนซึ่งช่วยให้รถบรรทุกทั่วไปเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายได้สูงสุด912ปอนด์และนอกจากนี้นะคะจะมีการปรับลดภาษีน้ำมันดีเซลสำหรับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมขนส่งทางรางลงมากกว่า1ใน3ไปจนถึงสิ้นปีค่ะเพิ่มอัตราค่าเดินทางปลอดภาษีสำหรับแรงงานโดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาและขณะเดียวกันก็จะระงับภาษีนำเข้าสินค้าอาหารมากกว่า100รายการที่จำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยค่ะช่วงหน้ายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
8: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: มีโอกาสมีโอกาส
5: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
7: ์ Music Day
8: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: you'll love it.
1: Games isn't real, but you's real.

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร02-740-7400
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: วิธี Save Energy แบบ
6: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: Green News โดย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันลอบบลูเรสปอนทีที
7: เวลาของ Green News นะคะมารออยู่แล้วกับดินสุทินาทองชื่นรัฐบาลมาเลเซียค่ะได้ออกมาตรการเพื่อรับมือกับวิกฤตอุปทานโลกด้วยการควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นถูกผลักภาระไปที่ผู้บริโภคค่ะพร้อมทั้งบริหารจัดการเงินอุดหนุนแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายนอกจากนี้ยังส่งเสริมการลงทุนด้านไบโอดีเซลเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนแล้วก็พลังงานทางเลือกด้วยโดยรัฐบาลมาเลเซียประเมินนะคะว่าผลกระทบจากวิกฤตอุปทานโลกอาจจะรุนแรงขึ้นนะในช่วงไตรมาส3ของปีนี้โดยเฉพาะราคาสินค้าต้นทุนการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมและก็ตลาดแรงงานซึ่งรัฐบาลนะคะก็ได้เตรียมเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มรวมถึงการสนับสนุนด้านเชื้อเพลิงแล้วก็ปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กด้วยค่ะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้ากลับมาคุณผู้ฟังเวลาของ Green Update รออยู่ค่ะ
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT
8: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
9: ๆถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
0: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์ Music Day
3: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัด

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green Update นะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นอัปเดตกันกับ Google ค่ะคุณผู้ฟังเขาเปิดตัวแว่นตาอัจฉริยะรุ่นใหม่นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการกลับสู่ตลาดแว่นตาอัจฉริยะอีกครั้งนึงโดยแว่นตารุ่นใหม่นี้นะคะเรียกว่า Audio Glasses นะคะมาพร้อมกับไมโครโฟนกล้องแล้วก็ลำโพงขนาดเล็กในตัวสามารถใช้โทรศัพท์ฟังเพลงหรือว่าจะถ่ายภาพรวมไปถึงพูดคุยกับผู้ช่วย AI Gemini ได้โดยตรงซึ่งการกลับมาของ Google ในครั้งนี้ก็ถูกมองว่าเป็นการเปิดศึกกับ Meta นะคะที่ครองตลาดแว่นตาอัจฉริยะอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือ Ray-Ban Meta Smart Glasses ซึ่งมียอดขายแล้วอย่างน้อย7ล้านชิ้นทั่วโลกค่ะช่วงหน้าติดตามกันต่ออีกชั่วโมงเดียวเจอกันนะคะ
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดีถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: เมื่อคืนก็เข้านอนไวอยู่นะแต่ทำไมมันยังง่วงๆอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเพื่อน
2: อาจจะเพราะว่าเมื่อคืนที่ดาวนอนหลับดาวไม่ได้หลับลึกถึงช่วง deep sleep ร่างกายเลยใช้การหาวเพิ่มเนตริกออกไซด์เพิ่มการไหลเวียนของเลือดขึ้นมาแทนทั้งๆที่หลับแล้วตื่นมาก็เลยรู้สึกไม่สดชื่นจ้ะ
3: ทั้งๆที่นอนตั้ง8ชั่วโมงเนี่ยนะ
2: บางทีนอน8ชั่วโมงอาจไม่ได้แปลว่าเราพักผ่อนเต็มที่นะดาวเพราะความจริงร่างกายเราไม่ได้วัดการพักแค่จำนวนชั่วโมงอย่างเดียวจ้ะแต่ดูในเรื่องของคุณภาพการนอนด้วยนะว่าเราหลับลึกแค่ไหนมีฝันหรือเปล่าแล้วสะดุ้งตื่นมากลางดึกบ่อยไหมถ้ายังนอนไม่มีคุณภาพต่อให้นอนครบ8ชั่วโมงก็ยังรู้สึกว่าไม่สดชื่นอยู่ดีจ้ะ
3: กว่าจะหลับว่ายากต้องนอนให้มีคุณภาพอีกโอ้ชีวิต
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
4: ์ Music Day
0: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: แวะมาต้นชั่วโมงนี้มีกรีนนิวส์มารออยู่นะคะกับตินสุขที่น่าทองชื่นหน่วยงานสาธารณสุขของยุโรปเขาเปิดข้อมูลค่ะบอกว่าจำนวนผู้ป่วยโรคหนองในแท้และซิฟิลิสเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบกว่า10ปีจากรายงานของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งยุโรปนะคะบอกว่าในปี2567พบผู้ป่วยโรคหนองในแท้ในยุโรปถึง 16,331 รายเพิ่มขึ้นถึง 303% นับตั้งแต่ปี2015ส่วนผู้ป่วยโรคซิฟิลิสเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 45,557 รายซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งนะคะก็คือช่องว่างของการตรวจและป้องกันโรคที่ขยายตัวกว้างขึ้นโดยผู้ป่วยโรคซิฟิลิสแต่กำเนิดซึ่งเป็นกรณีที่เชื้อถ่ายทอดโดยตรงจากแม่สู่ทารกแรกเกิดและอาจจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่ติดตัวไปตลอดชีวิตมีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากปี2566ถึงปี2567โดยสเปนนะคะพบผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นโรคหนองในแท้และซิฟิลิสสูงที่สุดค่ะเรายังเจอกันอยู่คุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: านคุณ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
2: ๆถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
3: Listen to music Music
4: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เซ็งอ่ะ
2: ฝุ่นเริ่มกลับมาเยอะอีกแล้ว
0: อย่าลืมใส่แมสด้วยนะดาวเพราะ PM 2.5 เขาไม่ได้กระทบแค่ปอดแต่เขายังไปกระตุ้นการอักเสบของร่างกายส่งผลกับระบบประสาทได้ด้วยนะ
2: ไปถึงสมองเลยเหรอ
0: เพราะแถวเพดานจมูกของเราจะมีเส้นประสาทรับกลิ่น olfactory nerve ที่ปลายประสาทจะสัมผัสกับอากาศโดยตรง ultrafine particle ที่อยู่ใน PM 2.5 บางส่วนสามารถดูดซึมเข้าสู่สมองได้โดยตรง
2: แบบนี้นอกจากต้องใส่แมสแล้วต้องขยันล้างจมูกด้วยเหรอเนี่ย
0: มีงานวิจัยจาก Guardian ประเทศอังกฤษว่าทุกๆ10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่เพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมถึง 17% เลยนะ PM 2.5 สัมพันธ์กับสมาธิความจำรวมถึงโรคอื่นๆทางสมองระยะยาวด้วย
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
2: มาฟัง Green News ด้วยกันต่อค่ะกับตินสุที่น่าทองชื่นมีกลุ่มพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อรับมือโรคระบาดซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรพันธมิตรวัคซีนระดับโลกเขาพูดถึงการแพร่ระบาดของอีโบลาจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์บุนิบูเกียวบอกว่าจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันในดีอาร์คองโกในตอนนี้เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นความแตกต่างสำคัญก็คือขณะที่เชื้ออีโบลาสายพันธุ์ซาอีซึ่งพบได้บ่อยกว่ามีแนวทางการรักษาและก็วัคซีนที่ผ่านการรับรองแล้วแต่การระบาดระลอกนี้เกิดจากสายพันธุ์บุนิบูเกียวซึ่งในอดีตเคยพิสูจน์แล้วว่ามีอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่าแต่ในปัจจุบันกลับยังไม่มีการรับรองยาที่ใช้รักษาจำเพาะเจาะจงหรือวัคซีนใดๆซึ่งทางกลุ่มนะคะเคยมีเป้าหมายจัดหาวัคซีนต้านอีโบลาให้ได้ภายใน3เดือนถึงแม้ว่าตอนนี้บอกว่ายังตอบได้ยากมากว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่แต่เขาเชื่อว่าจะสามารถตอบสนองต่อโรคได้รวดเร็วกว่าเมื่อ5ปีที่แล้วอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันยังส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกล

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
2: ๆถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
3: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป AirTime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ green wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลง cover สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัว

0: ดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบูเลสปอนทีจี
1: กลับมาเจอกันนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะเวียดนามค่ะไฟเขียวโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านพลังงานปรมาณูเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่ผ่านในโครงการนี้จะมีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่การบริหารภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากกัมมันตรังสีความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียร์ตลอดจนการประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานปรมาณูค่ะและนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีความเป็นมืออาชีพด้วยเพื่อที่จะเรียนรู้ถ่ายทอดและก็สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีปรมาณูโดยเวียดนามตั้งเป้าที่จะฝึกอบรมให้ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคนะคะภายในปี2573ในขณะที่เวียดนามเองก็กำลังเร่งเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกซึ่งคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องได้ภายในปี2574ค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวติดตามกันต่อกับเวลาของ Green Update นะคะ
0: Green News โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bulletspon TT
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
3: ๆถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
0: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

บาร์นัสสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบาร์นัสสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่ 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ 090-197-8310

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์ Music Day
3: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: อย่าล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: ศูนย
7: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้าน
8: แม่ครับปวดท้อง
9: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
8: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ
10: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
11: ดี
12: คุณมีกินหื่นไหม
11: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
10: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
13: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
10: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
13: จากไรทิป
8: แม่ครับปวดท้อง
9: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
8: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: VL
1: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
0: ้ผงขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ผมคิดว่างูสวัดคงเป็นแค่ผื่นธรรมดาม
2: ันไม่ใช่เลย
1: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
2: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
1: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
3: งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
4: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
5: อินสปิเรชันจากชมพู่ทันสิตา
6: อะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิต
7: หนูว่ามันคือการอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดบางคนจะจมกับอดีตจนออกมาไม่ได้สักทีแล้วมันก็ทำให้เราทุกข์อยู่เสมอถ้าเราอยู่ปัจจุบันได้ดีแล้วลืมมันไปมันคือประสบการณ์ที่ผ่านมาแก้ไขอะไรไม่ได้มันผ่านไปแล้วผิดก็ขอโทษดีก็เก็บไว้แล้วปัจจุบันก็ทำให้ดีดูแลตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองให้เป็นก่อนแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังหนูจะพูดคำนี้บ่อยหนูไม่คาดหวังอะไรแล้วในชีวิตนี้แต่มีเป้ามีความฝันนะแต่ไม่คาดหวังว่าจะเป็นไปได้ไหมอ่ะเพราะว่าการคาดหวังคือความทุกข์
8: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมกกาแรต
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
4: ์สวยรายวัน
5: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบี้ฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร 02-460-7700

เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม.19

0: อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
1: กลัวไม่ทันมีแฟนนะ
0: จะปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: เวลาของ Green Update ต้นชั่วโมงนี้ละค่ะกับตินสุที่นาทองชื่นเตรียมรับมือแล้วก่อนที่จะถึงฤดูน้ำหลากนะคะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเร่งจัดเก็บผักตบชวาวัชพืชรวมทั้งขยะมูลฝอยหลายหมื่นตันเลยค่ะที่ลอยมาสะสมอยู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเปิดทางน้ำไหลแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำตามแผนงานยุทธศาสตร์รับมือหน้าฝนเพื่อเตรียมความพร้อมระบบชลประทานให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะก่อนที่ฤดูน้ำหลากจะมาถึงซึ่งการกำจัดผักตบชวาและก็วัชพืชบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาก็เป็นภารกิจที่เขาบอกว่าต้องทำเป็นประจำทุกปีนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่บริหารจัดการล่วงหน้าก็จะส่งผลกระทบแล้วก็เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำในช่วงกลางหน้าฝนหรือช่วงน้ำหลากได้ค่ะรอบหน้ายังส่งข่าวเหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวเจอกันค่ะGreen
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
3: ์ Music Day
4: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life LINE MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเครื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank
2: อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้ 1:00 นตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ International Brain Expoที่นี่เรามีหมอสมองครบทุกสาขา
3: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงค์กับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
5: เปิดกลุ่มสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
7: วิธี Save Energy แบบ
8: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
9: โดยร้านซักผ้าพี่วัวสะ

0: โดยยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ต้นชั่วโมงนี้มีGreen Newsมารออยู่แล้วค่ะติดตามได้กันต่อกับดินสุที่น่าทองชื่นมีรายงานนะคะ SpaceX ค่ะบอกว่าตั้งเป้าจะเพิ่มการปล่อยจรวดให้ถึง 10,000 ครั้งต่อปีภายใน5ปีข้างหน้าแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็บอกว่าระบบเนี่ยต้องมีความเสถียรแล้วก็ลดอัตราความผิดพลาดลงได้มากกว่านี้ก่อนที่จะอนุมัติซึ่งปีที่แล้วนะคะ SpaceX ปล่อยจรวดไปแล้ว170ครั้งแล้วก็ส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรประมาณ 2,500 ดวงโดยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐหรือ FAA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตการปล่อยจรวดเชิงพาณิชย์สู่อวกาศทั้งหมดก็กำลังปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัวเพื่อลดอุปสรรคที่สำคัญพร้อมทั้งกำหนดข้อจำกัดต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าการปล่อยจรวดหรืออุบัติเหตุทางอวกาศจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจรทางอากาศของผู้โดยสารค่ะเดี๋ยวรอบหน้าคุณผู้ฟังติดตาม Green News กันต่อกับคุณแพรไพลินธรรมนาวันนะคะ Green
0: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี